0: of you who are here, were here, who weren't here, but then those as a review for those who were, open-ended questions are questions that cannot be answered by yes or no. So when you say, is my jacket black? That's not an open-ended question. Sorry?
1: Only yes question.
0: Yeah, it's obvious. It's just, we can answer yes or no. Open-ended is, what do you think about the rescue of soy dogs by that organization? How do you feel about what's happening with the swine flu epidemic? How does it make you feel that it's spreading? So they're open-ended, and everybody can have their own response. They are not one right answer, and this is the one we talked about all the time. When a question has only one answer, it does not involve critical thinking. Critical thinking is when there maybe are many responses that could be true. So average comprehension questions on a reading text do not invite critical thinking, because there's usually going to be a right answer. And finally, we encourage individual ideas. So we want the students to have their own idea, completely new, on their own, and even disagreement and debate.
2: ค่ะ อาจารย์มาดี้ก็พูดถึงhigh order thinking skills นะคะซึ่งเราได้เคยรับการอบรมจากอาจารย์ในหัวข้อ critical thinking ไปแล้วนะคะ critical thinking skills ตรงนี้ก็นำมาใช้ใน reading skills นะคะโดยในส่วนของ high order thinking skills เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นการตั้งคำถาม questioning แต่การตั้งคำถามนี้นะคะไม่ใช่ตั้งคำถามธรรมดาอย่าง what where when whyhow อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะตั้งคำถามในเชิงคิดวิเคราะห์อย่างเช่นเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า is this story true นะคะหรือว่า do I agree with this story นะคะ เราเห็นด้วยไหมนะคะ why what's the reason นะคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะทำไมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็มุมมองอื่นนะคะที่คิดถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่า open ended questions ก็อาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมัน open ended เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำถามที่ตอบด้วย yes หรือ no เท่านั้นนะคะจะต้องเป็นคำถามที่เราเรียกว่าคำถามปลายเปิดใช่ไหมคะคือตอบให้คือไม่ใช่คำถามที่ตอบ yes แล้วก็จบ no แล้วก็จบนะอย่างเช่นถามว่า what do you think aboutthis นะคะคิดยังไง how do you feel about this นะคะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า not one right answer นะคะสำหรับคำถามในสถานที่เป็น critical ที่ส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะต้องไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวแล้วอาจารย์ก็บอกว่า comprehension questions ที่เราพบตามหนังสือต่างนะคะที่ตามท้ายเรื่องมาเนี่ยที่ให้นักเรียนอ่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เอื้อต่อการที่จะพัฒนา critical thinking skills นะคะเพราะมักจะต้องการคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าสุดท้ายคือว่า individual ideas are good ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะความคิดของคำตอบในหนังสือไม่ใช่ความคิดครูแต่ความคิดของนักเรียนทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็ดีถ้าสมเหตุสมผลนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเชื้อเชิญให้นักเรียนรู้จักที่จะให้เหตุผลให้คำตอบที่หลากหลายค่ะ
0: โอเค One of the things we discussed in the sessions on critical thinking is how when you sometimes open the topic up in this way it can become very challenging for the teacherI see some people nodding. If you allow everybody to have their own idea, if you have different disagreements, if there's more than one right answer, it creates all kinds of very big challenges. Because as teachers, we like to assess. We like to know that somebody is right and somebody is not so right or maybe even wrong. It's part of what we do is to try to aim towards correctness. But in terms of teaching a language,and teaching engagement with a language. If you think about the topic, reading as a tool for lifelong learning, being able to read critically is what is going to give your students much more for their futures than just learning to read.

0: need to comprehend. If you remember the previous session, or the first session, we talked about the stages of reading, and we started with recognition, and then discernment, looking at the differences between things, comprehension, and then finally it was the critical thinking. So being able to have your own ideas is what's really going to allow your students to use whatever text they have to move forward and to learn. And it will turn them into very good, curious, involved citizens of Thailand, which is also very important, that they are engaged and that they care about what they're reading, and they will take the time to say, I wonder if this is true. So I'm stressing the importance of the critical reading before we start.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้สอนนะคะในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแบบ open ended นะคะเพราะว่าคือเราก็อาจจะไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ เรารู้หรือยังนะคะถ้าเราไม่ทราบนี่เราอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเราก็มักจะชอบอะไรที่แบบว่าประเมินได้โดยง่ายใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการรู้ว่านักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ที่เขาอ่านไหมเนี่ยถ้าเขาตอบคำถาม1 2 3 4 5นี่ได้ก็แปลว่าเขาเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนะคะถ้าเราส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะเขาก็จะได้ทักษะนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ใช่อ่านแค่ว่าอาจารย์ใช้คำว่า comprehend คือไม่ใช่อ่านเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าอ่านทำความเข้าใจเรื่องนั้นเราอ่านแล้วก็จบนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอเรื่องที่เขาอ่านในหนังสือเรียนอีกเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสอนทักษะการอ่านให้เขาเพื่อที่เขาจะได้รู้จักอ่านที่จะคิดวิเคราะห์อ่านที่จะมีความคิดที่กว้างไกลออกไปที่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็ได้ใช้ทักษะนั้นได้ตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะไปอ่านเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาอาจารย์บอกว่าถ้าเราสอนให้เขาจะคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีไอเดียเป็นของตัวเองนะคะและนักเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะมีความรู้สึกมี involvement นะคะในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะคะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไม่ใช่เป็น passive learners นะคะไม่ใช่ว่านั่งเรียนเฉยๆแต่ว่ารู้จักที่จะคิดนะคะที่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยค่ะ
0: So we're going to move right into the first activity, partly because this is the post-lunch time of day. And you know what happens during post-lunch. So we have to be engaged. If I stand and talk at you, you'll all get too sleepy. So I'm going to give the instructions, and then my colleagues are going to hand out some materials. But let me explain what you're going to do first.You're going to be working in groups, and I propose that we have these two tables will work together, and then you'll work with the table behind you. Same here, you two will work together, you two. Two tables in the back will work together, and you back there will turn around and work with the people behind you. And the people, several turn around and work with the people behind you, and you four turn around and work with the guys behind you. And the group in the back,you're going to come together and be all together. Yes, way in the back. Hello, I see you. You're going to be all together. Okay, now here's what's going to happen. Don't give them the materials yet. Each group is going to get a selection of newspaper articles. These are real articles taken from the real paper. And they have titles like Ivanovich Battles into Round 2. What do you think that might be about?Ivanovich battles into round two. Tennis. I believe that's right. I told you I didn't read a lot of sports news. Some of them do not have titles. Some of them just have texts. There are different kinds of them. This one is, what does this look like to you? You can see it, you're up close. What does that look like?
2: Airways travel agency.
0: Yeah, some travel agency something, okay? So there's all kinds of different materials. Here's another one. What do you think this is about? Vietnamese investors wary of longer hours. Wary.

0: You've been the local, right?
1: About local of agency tool.
2: Aha. So you begin to recognize, if you see a certain logo that you recognize from, then you know that they're talking about that company. Yes. Okay. What else did you use? I know there's people's names. Yeah. So if you recognize the name of somebody, that is very helpful. Yeah, it can give you a clue. This must be about tennis, or this must be about politics or something. Yes. Okay, what else did you use?
3: Name, place.
4: The name?
2: Place names.
3: Yes, place name.
2: So names of both people and places. Okay. What else? Abbreviations. Does that have two B's? BB? Okay. So you'll notice from this that when you're doing this task of sorting, let's check in with Hua Hien. Do you have anything you'd like to add that isn't already on our list? Anything else that you used that wasn't already on our list here?
1: Classification, like editorial. Classification, like editorial or business. Nature, lifestyle.
2: So you're saying that you had classifications, and then how did you figure out how something fit into a certain classification?
1: It's written here like this. Like this.
2: Headline. And the headings. Yeah. Great. You know, in fact, in the news,
1: heading.
2: Yes, I understand now. Thank you. Yeah. The heading gives us a clue about what we're going to read. It does help us to understand where we're going in the reading if it says sports or a particular other topic. So all of these things that you used, I just want to point out that you didn't read every single word in the article. And maybe you hardly read the article at all. But already, you're able to do something pretty complicated, which is to categorize even before you begin to read. So when you remember earlier on, I think in the first session, we looked at things that good readers do. And we talked about how good readers don't necessarily read every single word. They make meaning out of the whole context of the piece, the picture, the heading, the abbreviations, what they recognize. So we're going to move on to the second task in just a moment.
0: ค่ะ ก็จากที่อาจารย์ถามนะคะอาจารย์มาที่ถามว่าเราใช้ strategies อะไรนะคะหรือว่าเราดูยังไงถึงได้จัดแบ่งชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์เนี้ยนะคะลงใน category ได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบมามากมายเลยนะคะเริ่มด้วยkeywords นะคะ keywords เท่าที่เห็นใน title ของข่าวหรือว่าใน text นะคะแล้วก็ภาพใช่ไหมคะ pictures แล้วก็ sources of news นะคะอย่างที่เขาเป็นตัวย่อข้างท้ายใช่ไหมคะพอจบข่าวแล้วเนี่ยมาจากสำนักข่าวไหนใช่ไหมคะถ้าสำนักข่าวต่างประเทศเราก็บอกว่าน่าจะเป็น world news อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะหรือว่า symbol logo ก็พวกใน ads นะคะว่าน่าจะเป็น logos ของร้านค้าหรือบริษัทนะคะแล้วก็ names ค่ะนะคะชื่อโดยเฉพาะถ้าชื่อที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ตอนต้นๆอาจารย์มาได้อ่านข่าวอันนึงอีวานโควิชนะคะซึ่งวันนั้นถ้าใครที่ชอบเทนนิสนะคะก็จะรู้ว่าอันนี้คือข่าวสปอร์ตใช่ไหมคะนะคะเป็นนักเทนนิสหรือว่าชื่อของสถานที่ก็เช่นกันนะคะ ค่ะก็จะเป็นตัวบอกได้นะคะว่าเราจะแบ่งไว้อันไหน abbreviations ตัวย่อนะคะก็อาจจะช่วยนะคะหรือว่าอันสุดท้ายคือ headings นะคะบางที heading เล็กๆนะคะข้างบนก่อนที่จะมีข่าวเขาก็จะบอกว่าเป็น local หรือว่าเป็น national international อะไรพวกนั้นนะคะก็แบ่งแยกได้ค่ะ
2: okay I just want to comment that the list when I ask you how did you do the taskI asked you to categorize, and after you spent some time, I said, how did you do that? What strategies did you use? And I want to point out that that act, when the teacher, asks you, how did you do that? This is called meta-linguistics, or thinking about thinking. I'm asking you to think about how you did it, which is something that you can do with your students. Or meta, sometimes it's called, we can also call it metacognition. The notion of thinking about language or thinking about thinking. So in a sense, we're going to spend some more time on this in another session nearer to the end. But we can always be asking our students, how did you figure that out?How did you know how to do that? What did you use? And anytime we do that, we're helping our students to become better at what they do. So just to point that out to you. The second task now, you're going to be back in the same groups, and you're going to use the same readings. And just before we start that task, I'm going to, when this next part is done, I'm going to collect all those readings back with a clip on it, because we're going to use them again another day.Okay, so when we're finished with this, we'll be picking them back up. The second task in your groups is to pick one reading. And you have two choices. You can pick the reading that you think is easiest, or you can pick a reading that you think is very difficult. It's up to you. You decide, but only take maybe a minute to decide which reading. And then together discuss,What questions would you need to ask? This is applying your critical thinking, critical reading skills. What would you need to ask, or where would you need to look to figure out whether or not the story is true? Or is it factual? Is it a true story, or is it an opinion? So what would you have to do? Where would you have to look, maybe another source, to understandwhether or not the story is true. So, easy story or difficult one, questions you would ask, where would you look to understand if the story is true or what part of it is true and what part of it is not true.
0: ค่ะก่อนที่จะพูดถึงกิจกรรมที่สองนะคะขอกลับไปเมื่อกี้ที่อาจารย์มาที่เน้นนะคะก็คือการที่อาจารย์ให้เราทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะที่แล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าเราใช้วิธีไหนนะคะใช้ strategies ไหนในการที่จะแบ่งแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะลงประเภทของข่าวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ฝึกให้เราเนี่ยนะคะรู้จักที่จะนึกถึงเรากลวิธีนะคะที่เราใช้ในการอ่านซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือแทนที่เราจะขอแค่คำตอบใช่ไหมคะว่าชิ้นนี้เนี่ยไปลง local news ชิ้นนี้ไปลงแอดซึ่งอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็จบเนี่ยก็จะได้ประโยชน์น้อยกว่านะคะถ้าเผื่อว่าในทำนองเดียวกันถ้าเราไปใช้กับกิจกรรมนี้กับเด็กของเราเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะเป็นการฝึกให้เขาเนี่ยได้พัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านนะคะในการอ่านในการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์นะคะซึ่งเขาก็จะได้ติดตัวไปตลอดเวลาไม่ใช่ว่าดูตรงนี้จบแล้วแยกเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมคะว่าข่าวชิ้นไหนอยู่ไหนไม่ใช่แต่ว่าเราถามเขาว่าเขาแยกยังไงเขาใช้วิธีไหนในการแยกเขารู้ได้ยังไงว่าข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวกีฬาข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวการเมืองนะคะซึ่งนี้จะช่วยส่งเสริมนะคะพัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์สำหรับกิจกรรมที่2นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ให้เราเลือกข่าวชิ้นหนึ่งนะคะจากกองข่าวทั้งหมดที่อาจารย์ได้มาเมื่อกี้เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าจะให้เลือกข่าวที่คิดว่าง่ายที่สุดก็ได้หรือยากที่สุดก็ได้แล้วแต่อาจารย์นะคะแล้วก็เลือกมาแล้วเนี่ยให้อาจารย์คุยกันในกลุ่มของอาจารย์นะคะว่า าจารย์ควรจะตั้งคำถามอะไรนะคะหรือว่าควรจะดูตรงไหนนะคะที่จะทำให้อาจารย์มองเห็นนะคะว่าวิเคราะห์ได้ว่าข่าวชิ้นนั้นเนี่ยตรงไหนเป็นเรื่องจริงตรงไหนเป็นการแสดงความคิดเห็นตรงไหนเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นแฟกต์นะคะอันไหนเป็นโอพิเนียนนะคะค่ะ
2: โอเค and I think for this one when we're finished we'll take about 5 or 6 minutes only so we have to move quickly to pick an article we'll start in Hua Hin and I would ask that the one that chooses to share will give just a very brief summary of the article and then more importantly the second part what questions they would ask and then we'll take an example from Bangkok
0: ค่ะก็จะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็จะขอเริ่มที่หัวหินนะคะที่จะให้ฟีดแบคโดยที่จะเริ่มให้สรุปให้ฟังก่อนว่าข่าวชิ้นนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่สองที่อาจารย์คิดว่าสำคัญกว่าก็คือว่าควรจะตั้งคำถามยังไงนะคะหรือว่าดูตรงไหนนะคะที่จะดูให้ออกว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นแฟกต์นะคะหรือตรงไหนเป็นโอพีเนียนค่ะ
2: Everybody hello hello again can I get your attention we're just going to take a couple of examples I promisedOur friends in Hua Hin that we would start with them. So we will go there first. And again, we want to hear just a very quick summary about the article. 2 or 3 sentences only, what it's about. And then the kinds of questions that you would ask to try to verify, to use your critical reading skills on the article. So do we have some volunteer from Hua Hin?
0: ค่ะเชิญหัวหินเลยค่ะไม่ได้ยินค่ะ
2: Okay, let's hear what the article is.
0: ไม่ได้ยินค่ะหัวหิน
1: ไม่ได้Hello. From Hua Hin. We got the article about a Thai Japanese boy, Keiko, who tried to find his Japanese long lost father. And from this article, this is a true story. But at the latter part, there is one thing that I think this is the opinion of the writer.He said, the writer part, one sentence said that he is likely to be the subject of a cartoon story. From the word likely to, I think this should be an opinion. And then the final part, why the shoes and clothes company want to hire him as a presenter. This is a true story, you know.Just only one part that I think the opinion. Other part of this article is true. Fact.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Okay, thank you. And I like the way how you used a cue from the vocabulary, likely to signal to you, I don't know where to look, to signal to you that it's the author's opinion. So that's very good.That was a very interesting story because it has a lot of elements to it. And there's been a lot of opinion flying around what the father should do, what the boy should do, what happened to everybody. So yeah, that's very good how you interpreted that. Okay, an example from Bangkok. Anybody here who would like to? Yes, please. You have a microphone on already. Good.
3: The summary of this story is Amalie's cover, deep in debt, killed two young girls in their quest for money and valuable. the question of this story. What do you think about this story? If you are the two girls, what should you do? If you are parents, what will you do if you have to work out and leave your children alone?
2: Okay, a couple of interpretation questions for students. What do you think about the story? Can you tell me again, can you tell me again the basic gist of the story? The two girls have what?
4: A couple killed two girls that live near their house.
2: I remember that story.
5: They were
2: killed. Yes, yes, and yes, and your questions were very much geared towards your students potentially. What would they think? What should happen? But also at the time when that story was coming out, do you remember all of the speculation? Do you remember in the newspapers? They said, oh, it must have been somebody who knew them. Because, and then the person had an opinion. This was long before they realized who had done the crime. And in fact, it was relatives. But initially, it was an opinion. Yeah, you want to go ahead with that?
0: ค่ะสำหรับตัวอย่างขอ may go back to หัวหิน first
2: yeah. sure
0: ค่ะของท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะยกตัวอย่างอันนั้นก็คือเคโกะนะคะเด็กผู้ชายลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้ง opinion นะคะคิดว่าเป็น opinion ของผู้เขียนข่าวนะคะที่อาจารย์ก็สังเกตจากคำว่า it's likely to นะคะจากตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็นอกนั้นก็น่าจะเป็น fact นะคะคือเล่าเหตุการณ์ที่เคโกะตามหาพ่อนะคะแล้วก็สำหรับของท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ยกเรื่องข่าวที่เด็กผู้หญิง2คนที่ถูกฆ่านะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก่อนที่จะทราบว่าที่ตอนหลังมาทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านฆ่าเนี่ยนะคะก็มีการคาดเดาต่างๆนานาใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นใครเป็นคนที่รู้จักหรือว่าเป็นคนที่อยากจะชิงทรัพย์อย่างเดียวเป็นโจรที่เพิ่งผ่านมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นมีทั้ง opinion มีทั้ง fact ค่ะ
2: okay and you also commented on him okay thank you okay so here we have and I had a very interesting question earlier from one of our colleagues sitting further back in the room and she asked about applying these kinds of activities for young learners These articles are very challenging, and they have a lot of difficult language in them. They're written for adults primarily, and they're written for people who have a lot of English language skills. So she was asking about applications for young learners. And there will be a particular session that will focus on that very carefully. But one of the things I said to her was some of the same skills that you're using can be used with young children, like the idea of pictures and guessing. When you see this picture, what is the story going to be about? What do you think? So there are some of these things. You are much more sophisticated. You use the heading. You use all of these things that we had here. And that allows you to have a lot of prior guessing about what's going to be in the article. But we can use the same thing in a simpler way with the young learners. And we will touch on that more closely another time. But thank you for that question.
0: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าท่านอาจารย์บางท่านนะคะถามว่าแล้วเราจะนำวิธีการพวกนี้นะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไป apply กับ young learners ได้อย่างไรนะคะเด็กของเราที่อยู่ในชั้นเล็กๆหน่อยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกทำได้นะคะโดยเฉพาะการอย่างเช่นว่าการใช้ภาพนะคะช่วยในการอ่านนะคะซึ่งนอกจากช่วยดึงดูดความสนใจในการอ่านแล้วยังอาจจะช่วยดึงศัพท์ออกมานะคะอาจจะเอาภาพมาก่อนแล้วก็มาถามเด็กนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะลองให้เขาพูดขึ้นมาสินะคะแล้วก็ซึ่งคำ พวกนั้นก็จะโยงไปถึงเรื่องที่เขากำลังจะอ่านนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆระดับปฐมธรรมดานั่นเองนะคะหรือแม้แต่เทคนิคอย่างที่อาจารย์ใช้ในการที่เราแบ่งแยกประเภทของข่าวเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับเด็กเล็กเหมือนกันนะคะโดยที่เราก็ไม่ว่าจะให้เขาทำอะไรเขาตอบแล้วเนี่ยไม่ใช่คำตอบจบอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตเราถามเขาทำไมนะคะเขาได้คำตอบนี้มาได้อย่างไรเขาคิดยังไงเขาถึงได้บอกคำตอบนี้ออกมาอันนั้นก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เด็กๆค่ะ
2: โอเค thank you all right if you would before we leave just gather together your articles and put the clip back on and just leave them on the desk that'd be fabulous we're going to move on now to one last topicbefore we conclude session 3 and this is the topic of narrow reading. Narrow reading refers to a way of thinking about texts and we're going to introduce it with a short clip from a man who has written and studied a lot about English language teaching. His name is Scott Thornberry. He's from New Zealand so he has a different accent than mine. So you'll have to listen a bit carefully. It's very short, but he explains some of the reasons why we might use narrow reading. So I'll step out of the way and then we'll carry on.
5: But maybe in the classroom we need to think of techniques or tricks to get students to revisit texts. So obviously different tasks for the text. First task, just read the text, get the general idea. Now we're going to revisit the task and we're going to look for all the words beginning with R. We're going to look for all the words related to this topic. We're going to look for all the grammar words, the twos and the fours and the thats and the so's. We're revisiting the text from a linguistic point of view. But if you can think of excuses to go back to a text, I think that's probably quite a good thing. It has to be a different task. Another way of going back to the text, not quite, is this notion of narrow reading. Yes. Narrow reading is in course books, as much as
2: Sorry.
5: I love them, but course
2: go ahead
5: books
2: and stop that. I'm sorry, that is so hard to understand. So rather than subject it, I'll just tell you what he said. Okay. The point he gets to, and part of it is the accent, and part of it is I didn't prepare this properly for broadcast. One of the things that he gets at is that what we tend to do in workbooks or textbooks is we've got one topic per unit. We have this week it's weather. Next week it's food. Next week it's shopping. Next week it's... So that we end up with sets of vocabulary that are completely different. And we pop from topic to topic, depending on what the author decided to provide. So narrow reading means that you stay with a single idea or topic and try to see that same topic using different kinds of texts. So that's the idea of narrow. Rather than, so he goes on to give an example. If your topic is, let's say, insects, we might read a science story about insects, then we're going to read a little short story written by somebody about insect, then we're going to read a poem. So we come at, and we therefore encounter the same vocabulary and the same ideas, but coming from different genres of texts. And that's what we're going to explore briefly right now.
0: Okay. Narrow reading, นะคะ ก็จากที่คุณ Scott Thornberry อธิบายนะคะ อาจารย์ Margie ก็บอกว่าก็คือปกติแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างในหนังสือในคอร์สบุ๊กที่เราใช้สอนนักเรียนของเราเนี่ยก็จะไปตามบทใช่ไหมคะแต่ละบทก็แล้วก็แต่ละยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะว่าเราจะเอาฟังก์ชันขึ้นหรือจะเอาท็อปิกขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นท็อปิกเป็นธีมนะคะอย่างเช่นว่า เราเรียนเรื่องให้นักเรียนเรียนเรื่องฟู้ดนะคะวีคนึงแล้วก็อาจจะเรื่องฮอลิเดย์วีคนึงเรื่องสปอร์ตวีคนึงอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่า narrow reading นี่ก็คืออาจารย์มาจี้บอกว่าคือการที่เราอยู่ที่ท็อปิกเดียวนะคะไอเดียเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าเรามาลองเสนอนำเสนอโดยไอเดียนั้นแต่ว่าด้วยเท็กซ์ที่มีลักษณะต่างๆกันนะคะ อย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างว่าในหัวข้อเรื่อง insects นะคะแมลงก็อาจจะให้นักเรียนอ่าน text เรื่องเกี่ยวกับแมลงนะคะแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องอะไรคะอาจจะมีบทกลอนนะคะที่เกี่ยวกับแมลงนะคะเอามาให้เด็กอ่านด้วยนะคะอาจจะมีภาพมานะคะอย่างนั้นเป็นต้นก็มีหลากหลายนะคะที่จะนำเสนอเกี่ยวกับในหัวข้อเดียวนะคะค่ะ
2: โอเค thanks so the text we're going to begin with and if we don't have time to finish it today we may start with it again in session 4 a little bit but let's go a ways with it this is going to be handout number 2for session 3 which is actually 4 pages long it's quite a long handout the top of it says why do the busiest students feel lonely the part we're going to look at right now begins in the middle of the page it says combating loneliness no student is an island so starts in the middle and then goesOnto the second page. It's actually quite short. You just have 3 paragraphs on this page and 3 here because the rest is vocabulary. Okay? So just quickly as a pre-reading activity, chat with your partner when you see the title, Combating Loneliness, No Student is an Island. What do you think this short article will be about? So chat with the partner at your table.
0: ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในแฮนด์เอาท์ที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่อง loneliness นะคะก็อาจารย์ให้อ่าน2เรื่องแรกก่อนนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็คือในหัวข้อเดียว loneliness ใช่ไหมคะแต่นำเสนอมาเป็น2ลักษณะนะคะ2 text ด้วยกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะ

0: นายจ๋าเป็นมายังไงอีนี่งงจ้ะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของ

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

สวัสดีคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องคำเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะนอกจากคำจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การสื่อสารในรูปแบบของประโยคแล้วการใช้คำให้ถูกต้องก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะเวลาที่เราพูดถึงคำสิ่งที่มักจะติดมาอยู่ด้วยเสมอก็คือเรื่องของความหมายทำให้คำสามารถสื่อสารความหมายได้อย่างหลากหลายค่ะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เราจะสื่อสารคำออกไปในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยทางภาษาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าคำนั่นก็คือประโยคค่ะประโยคในภาษาไทยของเราก็สามารถสื่อความหมายได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารต้องการจะสื่อสารในความหมายใดเพราะฉะนั้นการใช้คำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างประโยคหรือเล่นกับประโยคได้หลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารความหมายได้อย่างถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างรวมถึงมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาอะไรเกี่ยวกับคำบ้างวันนี้วิทยากรมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะอยากจะชวนคุณครูมาร่วมสนุกกันค่ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเรียงคำสำคัญไฉนค่ะวิทยากรมีคำอยู่ทั้งหมด4คำนะคะที่อยากจะช่วยให้คุณครูเนี่ยนะคะมาช่วยกันพิจารณาสักเล็กน้อยนะคะว่า4คำนี้นะคะมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่า4คำนี้มีอะไรบ้างนะคะคำที่1ค่ะคำว่าแม่ค่ะคำที่2คนใช้คำที่3ฉันและคำที่4เกลียดค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณครูช่วยกันพิจารณาก็คือว่าเมื่อนำทั้ง4คำนี้นะคะมาเรียงต่อกันเป็นประโยคจะได้เป็นประโยคที่มีความหมายกี่ประโยคและได้เป็นประโยคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคุณครูลองพิจารณากันสักครู่นะคะระหว่างที่เรารอคุณครูพิจารณานะคะวิทยากรมีข้อสังเกตสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ4คำนี้นะคะถ้าคุณครูพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าทั้ง4คำนี้มีชนิดของคำที่แตกต่างกันนะคะคือมีทั้งคำนามนะคะก็คือคำว่าแม่คำว่าคนใช้นะคะมีคำสรรพนามนะคะก็คือคำว่าฉันและมีคำกริยาก็คือคำว่าเกลียดนะคะซึ่งถ้าดูในแง่หลักภาษาเนี่ยเราสามารถนำชนิดของคำต่างๆเหล่านี้นะคะมาวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าจะได้ความหมายอย่างไรบ้างเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คุณครูได้กันกี่ประโยคแล้วคะอาจจะได้3ประโยค4ประโยคนะคะได้เป็นประโยคแบบไหนก็พิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะได้กี่ประโยคก็พิมพ์มาได้เลยนะคะแต่ด้วยเวลาของเราอาจจะมีไม่มากนักนะคะคุณครูขาเดี๋ยววิทยากรขออนุญาตเฉลยแล้วเลยแล้วกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ประโยคและได้ออกมาเป็นประโยครูปแบบไหนบ้างนะคะมาดูกันค่ะคุณครูแบบที่1 นะคะประโยคแบบที่1

ลียดคนใช้ฉันอันนี้คือประโยคที่1ที่ได้นะคะแม่เกลียดคนใช้ฉันมีคุณครูคนไหนได้แบบนี้บ้างหรือเปล่าคะประโยคที่2ค่ะฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้แม่นะคะอันนี้เป็นประโยคที่2ที่ได้นะคะประโยคที่3ค่ะแม่ฉันเกลียดคนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้นะคะได้3ประโยคแล้วนะคะมีมากกว่านั้นค่ะประโยคที่4คนใช้เกลียดแม่ฉันคนใช้เกลียดแม่ฉันนะคะได้4ประโยคแล้วนะคะประโยคที่5ค่ะแม่คนใช้เกลียดฉันแม่คนใช้เกลียดฉันนะคะประโยคที่6ค่ะฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้นะคะ6ประโยคแล้วนะคะมีคุณครูที่สามารถคิดประโยคได้ถึง6ประโยคหรือยังคะแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะคะประโยคที่7นะคะคนใช้แม่เกลียดฉันคนใช้แม่เกลียดฉันและประโยคสุดท้ายค่ะนะคะคนใช้ฉันเกลียดแม่คนใช้ฉันเกลียดแม่จากกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เรานำคำ4คำนะคะจากคำที่วิทยากรกำหนดให้เนี่ยนะคะมาวางเรียงต่อกันก็สามารถสร้างเป็นประโยคที่มีความหมายที่แตกต่างกันได้ถึง8ประโยคด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในภาษาไทยของเรานะคะการเรียงลำดับคำในประโยคเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเนื่องจากไทยของเรานะคะลักษณะภาษาของภาษาไทยของเราเป็นภาษาคำโดดนะคะภาษาคำโดดในที่นี้หมายถึงจำนวนพยางค์จะมีจำนวนไม่ยาวมากนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2 พยางค์นะคะและแต่ละคำก็จะมีความหมายในตัวเองนะคะรวมถึงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำก่อนนำไปใช้สื่อสารด้วยนะคะจะไม่เหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะสื่อสารเป็นประโยคนะคะเราก็สามารถนำคำไปวางเรียงต่อกันเป็นประโยคได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อวางเรียงต่อกันแล้วจะได้ความหมายอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคจึงสำคัญมากเพราะถ้าเรียงลำดับคำผิดตำแหน่งความหมายก็อาจจะแตกต่างหรือความหมายเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการได้นะคะวิทยากรขอยกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นแม่ตีลูกนะคะแม่ตีลูกถ้าเรามีการเรียงตำแหน่งคำใหม่เป็นลูกตีแม่อันนี้ก็จะได้ความหมายกันคนละอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียงลำดับคำจึงสำคัญมากในภาษาไทยของเรานะคะคราวนี้ต่อมามาดูกันในส่วนของความหมายของประโยคนิดนึงนะคะประโยคก็คือกลุ่มคำนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะมีเนื้อความครบถ้วนสมบูรณ์โดยปกติประโยคหลักๆนะคะก็จะมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเป็นหลักนะคะแต่คราวนี้เมื่อเราจะมาดูส่วนประกอบย่อยๆนะคะที่อยู่ในประโยคแต่ละประโยคนะคะเราก็จะแบ่งเป็นบทนะคะแบ่งเป็นบทบทในที่นี้หมายถึงคำหรือวลีนะคะที่ใช้เป็นส่วนต่างๆของประโยคนะคะในภาษาไทยของเราจะจำแนกบทออกเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะเราเรียกว่าบทประธานบทประธานคือบทที่ทำหน้าที่คุมบทกริยาให้มีลักษณะเป็นประโยคที่มีเนื้อความแตกต่างกันไปนะคะก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะบทที่2ค่ะเราเรียกว่าบทขยายประธานบทขยายประธานก็คือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทประธานให้ได้ความดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆค่ะตามชื่อเลยก็คือทำหน้าที่ขยายประธานนั่นเองนะคะชนิดที่3ค่ะบทกริยานะคะบทกริยาบทกริยาก็คือบทที่แสดงความเป็นไปของบทประธานนะคะเพื่อให้รู้ว่าประธานเนี่ยเป็นผู้ทําเป็นผู้ถูกทําหรือว่าเป็นผู้ถูกใช้นะคะเราก็จะดูตรงส่วนของกริยาของประโยคนั้นนั่นเองนะคะชนิดที่4นะคะบทขยายกริยาก็คือบทที่ทําหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกริยาให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะก็คือทําหน้าที่ขยายกริยาในประโยคนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะบทกรรมบทกรรมก็คือบทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถูกทำนะคะในประโยคนั้นๆนะคะชนิดที่6ค่ะบทขยาย

รรมนะคะบทขยายกรรมคือบทที่ทำหน้าที่ประกอบหรือแต่งบทกรรมให้ได้ความดียิ่งขึ้นนะคะและชนิดสุดท้ายค่ะบทเชื่อมนะคะบทเชื่อมก็คือบทที่ทำหน้าที่เชื่อมบทกับบทเข้าด้วยกันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบบทเชื่อมในประโยครวมหรือประโยคซ้อนนะคะถ้าเป็นประโยคเนื้อความเดียวนะคะเราก็มักจะไม่พบบทเชื่อมนี้นะคะคราวนี้จากบททั้ง7บทนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นส่วนประกอบย่อยๆอีกทีนึงที่อยู่ในประโยคนะคะหลังจากที่เมื่อกี้วิทยากรบอกว่าประโยคประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูกันว่าบทแต่ละบทจะอยู่ในส่วนของภาคประธานหรือภาคแสดงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคประธานนะคะภาคประธานหมายถึงส่วนที่เป็นประธานของประโยคเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบทที่จะต้องมีอยู่ในภาคประธานนะคะก็จะมีอยู่2บทด้วยกันก็คือบทประธานและบทขยายประธานนะคะส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็หมายถึงส่วนที่แสดงอาการนะคะหรือแสดงความเป็นไปของประโยคนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบทกริยานะคะบทขยายกริยาบทกรรมและบทขยายกรรมนะคะอันนี้ก็คือ1ประโยคนะคะถ้าแบ่งแบบกว้างๆแบ่งแบบใหญ่ๆก็จะได้เป็นภาคประธานกับภาคแสดงแต่ถ้าซอยย่อยลงไปนะคะให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นบทต่างๆตามที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้มาอธิบายเพิ่มเติมกันเล็กน้อยเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องส่วนของประโยคนี้นะคะภาคประธานนะคะเป็นส่วนที่อยู่ตอนมักจะอยู่ตอนต้นของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคประธานอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าประกอบไปด้วยบทประธานแล้วก็บทขยายประธานนะคะบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดในภาคประธานนะคะก็คือบทประธานบทขยายประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะคุณครูขึ้นอยู่กับว่าผู้สื่อสารหรือคนที่แต่งประโยคเนี่ยอยากจะใส่คำขยายเพิ่มเติมลงไปไหมเพราะฉะนั้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่บทประธานเป็นบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยนะคะในภาคประธานส่วนภาคแสดงนะคะภาคแสดงประกอบไปด้วย4บทถูกไหมคะบทกริยาบทขยายกริยาบทกรรมแล้วก็บทขยายกรรมนะคะในส่วนของภาคแสดงเนี่ยบทที่จะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดก็คือบทกริยานะคะบทกริยาจะต้องมีเป็นอย่างน้อยที่สุดบทขยายกริยาอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นส่วนขยายนะคะบทกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่าเพราะอะไรไม่มีกรรมได้ด้วยหรอได้นะคะถ้าในประโยคนั้นเราใช้กริยาชนิดอกรรมกริยานะคะซึ่งเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายเพราะฉะนั้นบทกรรมก็ไม่จำเป็นต้องมีนะคะส่วนบทขยายกรรมก็เป็นในส่วนของบทขยายเช่นเดียวกันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่านกบินนะคะเพียงแค่2คำนี้เราก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะคะเพราะว่ามีบทที่จำเป็นจะต้องมีที่สุดก็คือบทประธานกับบทกริยาแค่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้มาดูกันในตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่วันนี้ยกมา1ประโยคนะคะอยากจะให้คุณครูมาช่วยกันวิเคราะห์สักเล็กน้อยนะคะว่าประโยคนี้นะคะแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วถ้าเรานำประโยคนี้นะคะไปใส่ในตารางนะคะในส่วนของภาคประธานภาคแสดงและบทต่างๆเมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนะคะจะจับใส่ได้อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเนี่ยนะคะเราก็ทำมาเป็นตารางเพื่อให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแม่ก็จะทำหน้าที่เป็นบทประธานนะคะแม่ทำอะไรล่ะแม่ซักนะคะเพราะฉะนั้นซักก็ทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะซักอะไรคะซักเสื้อเพราะฉะนั้นเสื้อก็ต้องทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะเสื้อมีลักษณะแบบไหนเสื้อสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นสีขาวก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คืออย่างรวดเร็วก็จะทำหน้าที่ขยายกริยานะคะเพื่อที่จะบอกลักษณะของการซักว่าซักออกมาแล้วเป็นลักษณะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ซักเสื้อสีขาวอย่างรวดเร็วเมื่อเอามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคก็จะได้เป็นเช่นนี้นะคะคราวนี้มาลองดูกิจกรรมกันบ้างนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนอยากจะให้คุณครูมาลองวิเคราะห์กันค่ะวิทยากรจะมีประโยคทั้งหมด3ประโยคด้วยกันนะคะให้คุณครูช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็จับใส่ในตารางเหมือนแบบเมื่อกี้เลยค่ะมาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อที่1ค่ะเขาวิ่งบนสนามหญ้า

ขาวิ่งบนสนามประโยคนี้เมื่อจับใส่ในช่องตารางแบบเมื่อกี้จะได้เป็นยังไงนะคะให้เวลาคุณครูคิดสักเล็กน้อยนะคะได้ไหมคะจริงๆประโยคนี้ไม่ยากนะคะลองดูดีๆอ่ะมาดูเฉลยกันนะคะเขาทำหน้าที่เป็นประธานนะคะวิ่งทำหน้าที่เป็นบทกริยานะคะบนสนามหญ้าค่ะบนสนามหญ้าคุณครูคิดว่าทำหน้าที่อะไรคะมีคุณครูท่านไหนวิเคราะห์ว่าเป็นบทกรรมไม่เอ่ยนะคะบนสนามหญ้าในข้อความนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะบทขยายกริยาไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะการวิเคราะห์เรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะในบางครั้งอาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะที่บอกว่าบนสนามหญ้าไม่ได้ทำหน้าที่กรรมนะคะแต่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาเนื่องจากว่าคำว่าวิ่งนะคะเป็นกริยาชนิดอกรรมกริยาเพราะฉะนั้นเป็นกริยาชนิดที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายตัวมันได้ใจความครบถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบนสนามหญ้าจึงไม่ได้ทำหน้าที่กรรมแต่ทำหน้าที่มาขยายเพื่อบอกสถานที่ให้มันชัดเจนว่าวิ่งที่ไหนนะคะก็คือวิ่งบนสนามหญ้าตรงนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะคะเพราะถ้าดูเผินๆจะดูเหมือนกรรมนะคะข้อ2กันบ้างค่ะเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานเด็กอ้วนคนนั้นกินข้าว2จานประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะง่ายนะคะสามารถแบ่งได้ง่ายนะคะแบ่งได้ดังนี้นะคะเด็กนะคะทำหน้าที่เป็นบทประธานอ้วนคนนั้นก็ทำหน้าที่ขยายเพื่อบอกรูปร่างลักษณะของเด็กนะคะแล้วเด็กอ้วนทำอะไรกินค่ะเพราะฉะนั้นกินเป็นบทกริยากินอะไรล่ะกินข้าวเพราะฉะนั้นข้าวก็ทำหน้าที่เป็นบทกรรมนะคะส่วนที่เหลือก็คือ2จานก็ทำหน้าที่ขยายกรรมนะคะเพื่อบอกจำนวนของข้าวที่กินไปนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ยากนะคะข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะข้อนี้พ่อเป็นอาจารย์พ่อเป็นอาจารย์3คำง่ายๆเท่านั้นพ่อเป็นอาจารย์เมื่อวิเคราะห์ส่วนของประโยคนะคะจะได้ดังต่อไปนี้ค่ะพ่อทำหน้าที่เป็นประธานนะคะเป็นนะคะทำหน้าที่เป็นบทกริยาปัญหาอยู่ตรงที่คำว่าอาจารย์ค่ะหลายท่านนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนหลายๆคนเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็มักจะวิเคราะห์เลยว่าอาจารย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะมีประธานมีกริยาครบแล้วก็มักจะวิเคราะห์ว่าเป็นกรรมแต่ตรงนี้ไม่ใช่กรรมนะคะอาจารย์ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาค่ะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ทำหน้าที่กรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องใช้ความรู้เรื่องชนิดของคำเข้ามาช่วยด้วยนะคะเนื่องจากคำว่าเป็นเนี่ยนะคะชนิดของกริยาเนี่ยจะเป็นกริยาชนิดวิกะตัฏฐกริยานะคะฟังชื่อก็ดูยากแล้วก็ดูยาวด้วยนะคะแต่ถามว่าวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดไหนวิกะตัฏฐกริยาเป็นกริยาชนิดที่ส่วนที่มาต่อท้ายนะคะทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าวิกตัฏฐกริยาแต่ถ้าเป็นกริยาที่มีกรรมมาต่อท้ายเราจะเรียกว่าสกรรมกริยาเพราะฉะนั้นจะคนละชนิดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอาจารย์นะคะในที่นี้จึงทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยานะคะขยายให้ประโยคมันชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่มักจะวิเคราะห์ผิดกันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของประโยคนะคะส่วนต่างๆกันแล้วนะคะหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องของชนิดของประโยคนะคะโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อจริงๆเรื่องชนิดของประโยคเนี่ยนะคะมีเกณฑ์แบ่งที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่2เกณฑ์ใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือชนิดของประโยคแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารอีกชนิดนึงก็คือชนิดของประโยคโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารกันก่อนนะคะชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนาในการสื่อสารหรือบางทีเราจะเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะในเด็กชั้นป.3นะคะเด็กนักเรียนชั้นป.3ก็จะมักจะได้เริ่มเรียนชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเรียนพวกประโยคคำสั่งนะคะประโยคบอกเล่าประโยคคำถามพวกนี้นะคะซึ่งเป็นชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะแต่ในวันนี้นะคะวิทยากร

กรเอาหัวข้อนี้นะคะโดยมีการแบ่งแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหลักสังเกตของคุณครูนะคะมาดูกันว่าถ้าแบ่งแบบละเอียดแล้วจะได้เป็นกี่ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1ค่ะประโยคบอกให้ทราบนะคะประโยคบอกให้ทราบอันนี้เป็นประโยคที่ผู้ต้องการบอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆบอกให้ทราบก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นแม่ชอบทานส้มตำและไก่ย่างอันนี้ก็คือบอกเนื้อความโดยปกติทั่วๆไปนะคะชนิดที่2ประโยคเสนอแนะนะคะคือประโยคที่ผู้ต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังปฏิบัตินะคะมีจุดสังเกตค่ะจุดสังเกตก็คือดูคำเหล่านี้นะคะถ้ามักจะมีคำเหล่านี้อยู่ก็มักจะเป็นประโยคเสนอแนะนะคะอย่างเช่นคำว่าลองคำว่าดูคำว่าควรพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆเธอควรอ่านหนังสือให้มากๆมีคำว่าควรนะคะก็คือเป็นลักษณะของการเสนอแนะนะคะชนิดต่อมาค่ะนะคะชนิดที่3นะคะประโยคสั่งนะคะประโยคสั่งหรือประโยคคำสั่งนั่นเองนะคะเป็นประโยคที่ผู้ต้องการบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตามนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าจงคำว่าต้องพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นเธอต้องทานข้าวให้หมดนะคะเธอต้องทานข้าวให้หมดก็มีคำว่าต้องเป็นจุดสังเกตได้นะคะชนิดที่4ค่ะประโยคห้ามนะคะประโยคห้ามนะเป็นประโยคที่ผู้ต้องการสั่งผู้ฟังไม่ให้กระทำนะคะมักจะมีคำว่าอย่านะคะหรือคำว่าห้ามอยู่ในนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่ากลับบ้านดึกเกินไปอย่ากลับบ้านดึกเกินไปนะคะอันนี้ก็จะมีคำว่าอย่านะคะเป็นลักษณะของประโยคห้ามนะคะต่อมาค่ะชนิดที่5นะคะประโยคชักชวนนะคะอันนี้จะเป็นประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชวนให้ผู้ฟังทำตามความคิดของตนนะคะมักจะมีคำว่ากันคำว่าเถอะนะคะหรือกันเถอะเลยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นไปหาข้าวทานกันเถอะไปหาข้าวทานกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประโยคชักชวนนะคะชนิดที่6ค่ะประโยคขู่นะคะประโยคขู่ประโยคขู่คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาชักจูงให้ทำตามนะคะแต่จะมีการบอกผลของการไม่ทำตามนั้นไว้ด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีจุดสังเกตเป็นคำที่ใช้เชื่อมอยู่ก็คือคำว่าถ้าหรือคำว่าหากนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะสอบตกนะคะอันนี้ก็มีคำว่าถ้าอยู่ต้นประโยคใช้เชื่อมนะคะแล้วก็บอกผลของการไม่ทำตามด้วยก็คือจะสอบตกแบบนี้นะคะอันนี้เป็นประโยคขู่นะคะชนิดที่7ประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาขอให้ผู้ฟังช่วยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคำพวกนี้อยู่นะคะก็คือคำว่าช่วยกรุณาโปรดพวกนี้นะคะตัวอย่างเช่นกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์นะคะก็จะมีคำว่ากรุณาเพื่อแสดงเจตนาขอร้องให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะชนิดที่8แล้วค่ะคุณครูประโยคคาดคะเนนะคะประโยคคาดคะเนประโยคคาดคะเนคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาแสดงความคาดหมายอะไรบางอย่างไว้ว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคำที่เป็นจุดสังเกตได้นะคะก็อย่างเช่นคำว่าคงคำว่าอาจคำว่าหน้าพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงเจตนาการคาดคะเนหรือการคาดเดาตัวอย่างเช่นน้องคงไปโรงเรียนแล้วน้องคงไปโรงเรียนแล้วนะคะมีคำว่าคงอยู่แสดงการคาดเดานะคะและชนิดสุดท้ายนะคะก็คือชนิดที่9ประโยคถามหรือประโยคคำถามนะคะคือประโยคที่ผู้พูดมีเจตนาถามผู้ฟังนะคะนะจุดสังเกตเช่นเดียวกันค่ะก็มักจะมีคำที่แสดงการถามอยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าใครอะไรไหนพวกนี้นะคะก็จะมีคำเหล่านี้อยู่ตัวอย่างเช่นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีคำว่าที่ไหนซึ่งเป็นคำแสดงการถามอยู่นะคะตรงประโยคนี้นะคะคุณครูอาจจะต้องพ
ิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดีๆสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีเด็กบางคนที่พอเราบอกว่าจุดสังเกตให้ดูที่ตัวคำนะคะเด็กก็มักจะสังเกตแต่ตัวคำจริงๆเลยนะคะ

โดยที่ไม่ได้ดูรูปประโยคเลยอย่างเช่นสมมติประโยคนี้ถ้าเกิดวิทยากรใส่คำเพิ่มเติมไปเล็กน้อยนะคะเป็นเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แล้วสมมติลองให้เด็กวิเคราะห์เด็กบอกว่าอ้าวมันมีคำว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นประโยคถามนะคะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้มีคำว่าที่ไหนก็ไม่ใช่ประโยคถามนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่าเจตนาคือการถามถามแล้วต้องได้คำตอบนะคะต้องเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบจึงจะเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องชี้แจงให้เด็กฟังด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของชนิดของประโยคโดยแบ่งตามเจตนานะคะในการสื่อสารหรือที่เราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งเป็นประโยคชนิดของประโยคที่ง่ายๆนะคะเด็กๆจะได้เริ่มเรียนกันก่อนคราวนี้เรามาดูสื่อกันบ้างนะคะว่าถ้าจะสอนเรื่องของประโยคให้เด็กเนี่ยนะคะควรจะใช้สื่ออะไรบ้างวิทยากรขอแนะนำสื่อเอาแบบที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณครูสามารถหาอุปกรณ์ได้แล้วก็คุณครูสามารถทำได้ง่ายมากนะคะไม่ต้องมีทักษะอะไรใดๆก็สามารถทำได้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นพวกบัตรคำต่างๆเนี่ยนะคะบัตรคำเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่สารพัดประโยชน์มากนะคะใช้สอนได้หลายหัวข้อด้วยนะคะแล้วก็เป็นสื่อที่ทำง่ายด้วยนะคะเรื่องของประโยคเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะฝึกเด็กให้เด็กรู้จักการเรียงคำในประโยคให้มันถูกต้องถ้าเด็กสามารถเรียงได้แล้วเป็นประโยคที่มีความหมายก็แสดงว่าเด็กเข้าใจว่าประโยคคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทำเป็นบัตรคำนะคะโดยอาจจะทำเป็นคำต่างๆนะคะโดยมีชนิดของคำที่จำเป็นแล้วก็ที่เด็กชั้นป.3 น่าจะได้เรียนแล้วแหละก็คือพวกคำนามนะคะคำนามนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะครูเนี่ยนะคะคำว่าหมอพวกนี้นะคะแล้วก็มีคำสรรพนามนะคะเด็กก็จะได้เรียนแล้วนะคะก็มีอาจจะมีคำว่าเธอมีว่าคำว่าคุณฉันพวกนี้นะคะอีกชนิดนึงที่ควรจะมีก็คือคำกริยานะคะเพราะจะเป็นประโยคได้ต้องมีกริยานะคะคำว่าบินคำว่าวางคำง่ายๆที่ระดับเด็กป.3 ได้เรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กฝึกเรียงนะคะเรียงคำที่มีอยู่เหล่านี้ล่ะค่ะให้เป็นประโยคนะคะถ้าเด็กสามารถเรียงได้เด็กก็จะสามารถแสดงว่าเด็กเข้าใจนะคะว่าประโยคคืออะไรนะคะอันนี้คือถ้าต้องการที่จะวัดเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเรียงลำดับคำนะคะหรือถ้าคุณครูมีเวลานะคะทำสื่อให้มันยากขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นสื่อข้างหน้านี้ที่คลิปเมื่อวานนี้นะคะก็จะได้มีการสาธิตแล้วก็มีการสอนกันไปแล้วนะคะก็คือหมวกประโยคมหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงที่เด็กก็จะสนุกสนานแล้วก็สามารถเอาไปใช้นะคะเรียนกันได้นะคะ เรียนเป็นประโยคได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสื่อหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้ส่วนถ้าเกิดคุณครูอยากจะวัดความเข้าใจของเด็กว่าเด็กจะเข้าใจเรื่องของชนิดของประโยคในแง่ของการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูก็สามารถใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้นะคะใช้บัตรคำเหมือนเดิมได้เพียงแต่อาจจะต้องทำบัตรคำพวกตัวคำที่เป็นคำที่บ่งเจตนาเพิ่มนะคะอย่างเช่นคำว่าจงคำว่าไม่พวกนี้นะคะหรือคำว่าต้องพวกนี้นะคะทำเพิ่มเข้าไปแล้วให้เด็กลองเรียงดูซิว่าเป็นประโยคชนิดไหนคุณครูอาจจะกำหนดชนิดของประโยคให้แล้วให้เด็กเรียงนะคะหรือคุณครูทำบัตรแบบนี้เพิ่มนะคะทำแบบนี้เพิ่มแล้วให้เด็กทั้งเรียงและจับคู่กันก็ได้อันนี้ก็จะได้สองต่อก็คือได้ในแง่ของการเรียงลำดับคำส่วนของประโยคด้วยแล้วก็ได้ทราบด้วยว่าเด็กเข้าใจชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อง่ายๆนะคะที่ฝากไว้ให้คุณครูนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของประโยคนะคะในส่วนของส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ชนิดของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะก็หวังว่าคุณครูจะนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของคุณครูแต่ละคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะวิทยากรก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของคุณครูทุกคนนะคะคุณครูจะสามารถช่วยให้เด็กนักเรียนของเราอ่านออกแล้วก็เขียนได้อย่างแน่นอนนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับชนิดของคำโดยแบ่งตามโครงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มาบอกกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิ

0: เกลียดการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเน
2: า
3: ะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
3: ออ๋อ
2: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
4: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
0: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น

2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิต

ที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: นะเขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่ๆอะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด
1: ้
0: วยจากที่นี่

0: มากไม่เคยมาพลอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: เลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีป่ะใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่อะไรคะเนี่ย
0: ไม่ยืน
1: ที่เขานั่งไล่ล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี่น่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไงก
0: ับแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบายสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายกับงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100 ลี้
1: พันลี้น่าจะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: พี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าถามอาจจะต้องเป็นไม่ได้เนี่ยภารกิจเนี้ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปมาได้ไหมอ่ะ
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูสิ
1: โอ้โห
3: สวัสดีครับ Welcome to the Philippines. We are now at Rizal Park, Manila, the center of our city, Manila. And this park is named after our national hero, Dr. Jose Rizal. He became our national hero because he died fighting against the Spaniards who were colonizing our country. You're going to have your mission, Floyd, and Percet.
0: What?
3: We're in our country.
0: Nothing.
1: อะไรเนี่ยอันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean?
4: ปักแก่น You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักแก่น means and the rest of the other pages
1: Yeah
0: มิชชั่นแรกนะเนี่ย
5: Thrilling
1: Wait, no tell anything อ่ะ No tell anything so you have to find out เองนะ
4: Oh my God!
1: So we wish you
4: the
1: best
4: of luck. We wish you the best of luck. I hope we can finish the 3-day stay
3: today and 2-night stay here in the Philippines.
1: Yes.
3: And enjoy the most of it.
4: Oh, it will be an exciting day for you today. A lot of challenges, exciting, and you will definitely make it. So good luck to you.
1: Thank you very much.
3: Miss Tata is here with you to guide you. And good luck.
1: Good luck.
6: I hope so. I will do it.
3: Yes.
1: Oh, Chan. Why me? Why me? Nangpaka-in is what?
0: ภาษาตะกาล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
1: ้ education
0: ใช่ education
1: ก็เป
0: ็
1: น
0: ใช่พลอยเมื่อกี้เราสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่ใช่เขาจะสะกดว่า
1: PULIS
0: police yes
1: police
0: ใช่
1: ตายแล้ว
0: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
1: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีรากก
0: ันภาษาอังกฤษใช่อย่างเนี้ยเราอยู่พอเห็นปะ
1: ใช่
0: education
1: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
0: เออใช่มั้ย

0: food. This one is sisig. This is very famous. It is made of pig's tail or pig's head.
1: Pig?
0: The pork.
1: Pig?
0: Yeah.
1: Oh, yes. Really?
0: They chop it thinly and saute it.
2: Oh.
0: And then they put egg on top. Okay?
2: Okay.
0: Now that you know this,
1: Tagalog
0: means kain na.
2: Kain na.
0: Kain na. Okay.
2: Let's go.
0: Okay, I will show you.
1: Oh, mm. Like that. Oh.
2: Like that.
0: Try it.
2: Okay.
0: Okay. Yes, very good.
1: Oh.
3: Okay. Push it with your thumb.
0: Yeah.
4: Mm. Mm. Good.
0: Tastes better because it's coming from your hands.
2: Mm.
0: Mm. Very good.
1: Mm. My finger is.
0: Okay, this one, as I said earlier, is the sisig.
1: Mm-hmm.
0: It goes with the calamansi. Calamansi is a local lemon that we have. Abroad, you call it lemon, but this one is calamansi.
1: So, this isn't lemon?
0: No. A local version of the lemon in the Philippines. Lemon is a bit bigger.
2: Yeah.
0: But this one, calamansi.
1: Well, sumtiba.
2: Ah, no.
0: This one tastes well, like if this one goes with the shrimp paste and this one goes with the vinegar and the soy sauce, this one is very good with the sisi.
1: Oh. Oh. Oh.
0: So
1: are we done the mission?
0: You think we're done?
1: Not yet.
0: Finished yet. No, this is just the start. The best has yet to come. Okay, next mission. This is part of your first mission. Actually, the next step is for you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now, I will introduce to you the owner. Okay, the founder. Okay.
1: Oh,
2: Hi, hello.
1: Chef.
5: Hello. I just cooked this for you. I've been waiting.
1: Whoa. Wow. Oh, ho. Lei lei chong ni ma jak kham wa mu han, right? Lei chong is pig of pig.
0: The pig. Yes.
2: Pig. Yeah, lei chong.
1: Khu ha, ma ha. Gamlang
2: kan. Luong doi chai kan.
1: Luong doi ha ho. So this pig will be like a
2: slow,
1: very delicious.
5: Delicious.
1: วิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก
5: ่
1: อนน้ำมันหมู
2: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
1: remove the skin little the burn a skin burn ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
2: อ่าใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
1: It seems like a bar.
2: Let's try to see. แบบมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1 ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
1: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
2: If you sell it, how much is it?
5: That's 5,000.
2: 5,000 peso.
1: Oh, wow. Be careful,
5: crispy. Very crispy.
1: Like this, right?
2: ใช่ใช่พออย่างเงี้ยแล้วก็หันลงไป
1: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
2: มี
1: ปุ๊กอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยแหละถูกต้อง
1: Like that
2: แล้วก็แบ่ง
1: Like this
2: Yes
1: โอเค
2: ใช่พออ่ะ
1: เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
5: ่ You taste not that you taste.
1: One, two. Mmm. Mmm.
2: อืมกรอบอ่ะกรอบอร่อย
4: ครับค
2: ือแล้วก็ซีซันนิ่งเฮาส์ฟอยซีซันนิ่งเฮาส์จะเหมือนมันเจาะคนไว
6: We have eaten this one in Thailand but it's different from here but the skin is very crispy yes
7: if the pig is young it's tender the meat is tender and it's a native pig and the fat is very thin.
6: You have to put salt before
7: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion leaf. Mm-hmm. The leeks, the onion leaf, two or three.
6: And take it about 1 hour?
7: 1 hour, then.
6: Before you
7: cook.
1: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
2: เป็น the base ของเขาเลย
1: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
2: ใช่คอยเรากินต่อกัน
1: เถอะกินต่อกันดีกว่าค่ะ
2: จุดนี้
1: อร่อยมาก I'm very happy with your pig พี่เลยชอบเนอะ

0: ิลิปปินส์เรามีภารกิจให้ทำ
1: You're going to have your mission, Floy, and Percek.
2: Wow.
1: Here in our country.
2: Nothing.
3: อะไร
2: เนี่ย
3: Banana or banana fiber?
4: So it's made from banana leaf, right?
3: Yes.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวนี้ที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมากแล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
4: สีมันสีน้ำตาล
2: ใช่
4: เ
2: ส
4: น่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
3: โอ้โห
5: push it with your thumb
4: มันก็พูดเทสเนี่ย
1: Foreigners or the tourists in the country never leaves our country, the Philippines, without trying this. So you can see that
5: it's egg
1: and it's hot, very hot.
2: Oh, very hot.
1: That's why I couldn't hold it. Okay.
5: Khai tom.
1: But this is not an ordinary egg. Okay. I know you have egg like that in Thailand.
5: Yes, this is
1: not ordinary egg. This is what you call balut.
5: Balut.
1: Balut.
2: Balut.
5: Balut.
1: Open it.
2: Open it.
1: Crack it, and you will see a soup.
5: And it's hot.
1: Yeah, good.
2: Mm.

0: It's good. Try it.
1: Really?
0: Yes.
1: It's good. So hot.
0: It is hot. The hotter it is, the better. Try the soup.
2: Yeah, ดูดิ
1: ใช่
2: มันเหมือนไข่ต้มบ้านเราคุณ
1: จริง
2: มันเหม
1: ือ
2: น
1: อะไรอ่ะ
0: But you didn't drink the soup. The soup is good.
2: Oh god.
0: And then
2: this is the egg.
0: Then put
2: from
0: salt
2: from the chicken.
0: Where is your? Give me your hand. The other one.
1: Yeah.
0: There.
2: ไม่เอาไม่กินได้ไหมอ่ะ
0: Okay.
1: Try.
0: Give me your hand.
1: Try.
0: Okay. We'll put all there, huh? And yummy.
2: Oh my god ไม่พี่อ๋อรู้แล้วมันเอ้ยพี่มันเป็นลูกไก่อยู่เลยอ่ะ
0: Where is the salt? Try it again. This one is good. Try this one, the yellow one.
2: รู้ละมันคือไข่ที่มันเตรียมจะออกเป็นไก่ลูกไก่แล้วไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้จริงๆนี่คือ reality ของจริงหนู
1: เรียกอะไร reality
0: it's egg yummy
2: it's going to be like a chicken
0: no it's not It's not.
2: Is it blood here?
0: It's not. See, do you see any chick here? None. It's an egg. Try it, Kim.
1: This one.
0: Ha. See? Very good.
2: หนูขอป้อนงานนี้หนูไม่เอาด้วยจริง
0: Try it. It's egg. Trust me.
1: Egg.
0: Good, huh?Yummy.
2: Thank you very much for letting me know.
0: Did you eat?
1: Let me know.
2: Yeah, okay. Thank you very much.
0: Egg is actually, the balut is actually, before a chicken become a chicken, it becomes a chick first. That's balut.
2: Oh, I know this because they have
1: yeah.
2: The blood. เขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือด
1: เส้นเลือด
2: เส้นเลือด
1: ดูดิ
0: So congratulations, you tasted the Filipino balut. So I'm really very proud having you in my country.
3: Yes.
0: And I can see that you have a taste of the Filipino already.
1: Okay.
3: Thank you.
0: So for your next mission, I wish you the best of luck.
3: Yes.
0: May you complete it with flying colors. And hopefully, I will still see you until you finish. Both of you, you graduate from this mission. And I'm sure it will be a lot of challenging.But very memorable one.
3: Yeah,
1: thank you.
3: Thank you very much,
1: Fatih. Thank you,
4: Fatih. ครูคะ
5: ไม่สบายเลย
4: โอ้ยครูเสียงหายเลย
5: ใช่
4: วันนี้ครูจะใช้เสียงไม่ค่อยได
5: ้ถูกต้อง
4: และภารกิจวันนี้คือเรามายืนอยู่กลางตลาดนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาทำอะไรนะคะวันนี้

0: นั้นอะไรอ่ะ What is this
1: Goyobano in Filipino Goyobano
0: Goyabano
1: Goyabano
0: Goyabano
1: Yeah
0: What is what does it taste
1: It tastes sweet and sour
0: Sweet and sour Thank you
2: Thank you
0: ครูคะเดินมาตั้งขนาดนี้สรุปภารกิจต่อไปนี่คืออะไร
2: พลอยรู้ยัง
0: ภารกิจอะไรคะต่อไป
3: ภารกิจสุดท้ายครับ
0: ภารกิจสุดท้ายแล้ว
2: จริงป่ะ
0: นี
2: ่ไม่แน
0: ่อะไรคะ
3: เราจะให้ไปที่นี่ครับ
0: Excuse me can you speak English Yes Can I ask you where is it Okay thank you ครูขาหนูว่าไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนหนูว่า
2: ล
0: องอุ๊ยรถ
2: Do you know
4: Yes I know
0: Yeah good
2: It's far from here
0: Okay so can you take us to here
2: Yes
0: okay let's go โอ้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยได้นั่งรถแบบรถตุ๊ก
2: รถพื้นเมืองเขาเลย
0: รถพื้นเมืองตุ๊กบ้านเราเลยค่ะครูแต่ว่าขับแคบกว่า
2: ใช่ใช
0: ่คือขนาดรถสองแถวคล้ายๆรถสองแถวที่เรานั่งกันเมื่อวานก็คือแคบแล้วเล็กๆแล้วเหมือนกันเตี้ยแต่นี่เตี้ยกว่าครับ
2: เล็กกว่าด้วย
0: คือติดดินแล้วเนี่ย
2: Okay.
0: มันเหมือนร้านอาหารมันปิดอยู่
2: ใช่ใช่ไม่เปิดอะไรเงี้ย
0: Hello นี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
2: เออไอ้นี่เนาะเหมือน
0: ระบำพื้นบ้าน
2: ใช่ใช่คอยเป็น traditional dance อ่ะ
0: อ๋อ
2: เอออะไรทำนองอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
0: อ๋ออันนี้ใส่ชฎาเหมือนบ้านเลย
2: ท่าทางเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
0: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
2: ก็ไปถามก็ดูดิ
0: Hi Whoa
2: Are you Hester
5: I'm Arthur
0: Oh Hi Nice to meet you Hello I come with to do a mission
5: Okay
0: So can you tell us that the mission of today that I have to we have to come here
5: Yeah you have to learn the traditional dance
0: ว้าวครูขา
2: เอาอีกแล้ว
0: จับเรามาเต้นค่ะ
2: คราว
0: นี้เราเต้นเต้นอะไรนะติ๊กลิงติ๊กอะไร
2: ติ๊กลิง
0: yes so right now have a traditional dancing oh that's nice so you have to show me first right
5: yes okay we'll show you the dance first
2: ยากไหมอ่ะ
0: โอ้หรือทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
2: เออจริง

0: การแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆเนาะแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: หน้านิ่งมากเลย
0: ใช่
2: This is a cultural show, the Philippines. One is a tribal dance from Mountain Province, and the other one is a Muslim dance from Mindanao. Wow.
0: So very beautiful and very nice.
2: Thank you.
0: So you have to teach me how to dance that?
2: Yes. The one with the pot?
0: The one that the second,
2: The first one.
0: Oh, the first one. So what about the clothes?
2: We have a clothes.
0: Wow.
2: This will be your costume.
0: Oh yes, thank you.
1: Wow.
2: And this one. You have a different costume, of course.
0: Yes. Oh, this is a man costume. ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเหมือนชุดแรกนะคะเหมือนโชว์แรก

0: ใครทำร้ายครู
1: ทำร้ายมากเลยนะ
2: ไอซาลีดูมาย
3: very good
2: and 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 1
1: I don't know but somebody will sign that not me
0: oh my god
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 自己洗浴，好味啲哇！哎，落嚟啊！
1: 来，
0: 大爹佬，
2: 不能你个姐，
3: 文友你呢？

0: ู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
1: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
0: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
1: เห็นครับเจ
0: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
0: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หร
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
3: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
4: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
4: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
6: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
7: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้ที่อยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
4: ่เพื่อนวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
5: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
4: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
5: ว้าว
6: ฉันไปด้วยคน
7: ฉันไปด้วย
4: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
6: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
4: ่
6: ะ
4: ไม่หรอกนาเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
3: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
4: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
7: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
6: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
5: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
4: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
5: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
4: อยู่
6: อยู่ดีระวัง
8: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
6: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
4: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
5: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
8: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
6: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
7: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
8: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
7: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
8: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
7: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
6: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
8: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
6: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
8: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
4: ี่มันอะไรกันเนี่ย
5: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
8: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
7: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
8: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
7: พ่อพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
6: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
4: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
5: ฮอก็คือฮอนกฮูก
8: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุฬาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
6: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
8: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
4: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
9: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
5: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
9: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
8: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
9: ั่นไงหีบอักษรสูง
8: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
4: 10ตัวหรือเปล่าครับ
8: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: ผีพอพึ่งฝากฝาถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
8: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้

0: ื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
1: อ้าวมาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
2: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
3: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
4: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
1: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
5: อักษรกลางมี9ตัวครับ
3: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
2: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
1: อ่ะขออีกหนึ่งคำถามละกันนะเอ๊ชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
3: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
2: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
5: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
1: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดหน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่น

0: ขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้ โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้าเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
5: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
2: ไล่
1: ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ๊
4: ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักร

0: แล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยแค่โชว์ช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
1: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่ 2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e 0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode e 0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e 0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e 0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e 0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50เมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง

ดังเก้าไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่น

จากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยันจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

กาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสายไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับ ซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์เอ็นไอนะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตร

ต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10^9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลัง -19 นะครับ V เท่ากับ10 ยกกำลัง 7 B เท่ากับ10 ยกกำลัง 9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลัง -3 นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ 10 ยกกำลัง -27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ 10 ยกกำลัง -26 นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10 ยกกำลัง 23 เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด

0: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
2: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
0: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
2: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ไม่เชื่อครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่บอกคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานเสถียรชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีหรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
1: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักร่วมกันว่าอ้าวแล้วต่อไปจะเป็นยังไงจะคิดว่าเราควรที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่ามันขยับขึ้นมาเป็น11บรรทัดแต่มันยังอยู่ในเขาเรียกว่ามายาคติตรงเนี้ยเนาะคือมันยังไม่ลงไปดีเทลว่าอ้าวแล้วอ่านหนังสือประเภทไหนแต่คือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากับหนังสือหรือประเภทของสื่อที่เราอ่านหรือเสพเข้าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดมากกว่า
2: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นเลยซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: านการ์ตูนนิยายคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรส์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เราชอบอ่าน
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่าม
1: ันไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบู๊จำใส่เนี่ย
3: อ่านหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันนะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี่ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจำหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียน
4: เคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์และก็อ่านทั้งนิยายนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับกดว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวทางด้านบันเทิงสูงมากก็คือ50%เห็นไหมส่วนความรู้วิชาการนักเรียนนะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

แต่ถามว่าเหตุผลที่เราได้จากการสำรวจว่าคนไทยที่อ่านหนังสือลดน้อยลงเพราะว่าหนึ่งส่วนใหญ่ไปดูโทรทัศน์ครับคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึง 21% ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทุกกลุ่มอายุนะฮะจะบอกว่าไปดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลุ่มวัยเยาวชนแล้วจะเห็นว่ามัวแต่ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีเวลาแต่คนที่อยู่ในวัยทำงานนะฮะก็ยังไปอ่านหนังสือ

0: ไม่อ่านหนังสือนะฮะเพราะว่าไปดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมัวแต่ทำงาน
1: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของเรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์เกาะเล็กๆจึงเป็นผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้ออ้างข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของเราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
2: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
3: คือหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่สองหน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกดีหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอ่ะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติค่ะจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรยานนะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วไปเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปอะไรที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทั้งนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดข่อยจะเป็นเอกสารโบราณประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรระวังจะโดนนะคะ

0: เวลาว่างค่ะก็ดูหนังค่ะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต
1: เล่นเกมเดินช้อปปิ้ง
2: แบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแบบฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ
3: อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนมากก็อยู่กับอินเทอร์เน็ต

ช่วงชีวิตคนเรามันสั้นครับแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปละคือผมกำลังจะตั้งคำถามว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปอย่างมีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านแต่ถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธิ
1: ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาให้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆอ่ะก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาทุกวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วอ่ะเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโหไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
5: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
6: ชื่อจันดี
7: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
6: ป.4
7: การอ่านสำคัญกับคนเรา
6: ครับสำคัญมากการอ่านหนังสือนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงการอ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ
4: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1 ถึงป.6เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
7: ที่ดูเด็กเขาสนใจมาก
8: คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองจากสถิติแล้วมองจากการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้โรงเรียนอื่นได้ดำเนินการต่อก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
4: เด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนวัดทองเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันนึงก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มนึงก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
9: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะ teacher center นะฉะนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนอาหารให้ลูกนกทีนี้เด็กๆก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเนี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
10: โรงเรียนกรุงเทพมหานครนั้นผ่านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของโรงเรียนเรานี่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับเราก็มีความพร้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวด จุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
9: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ20-30เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บครูจะคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
10: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ยเราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมามาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นเป็นผู้ปกครองต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
9: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนนี่ก็เป็นหนังสือเฉยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน
11: ผมเชื่อว่าการอ่านเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคนในวัยที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือครับถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่านมีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
12: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไรจะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
13: การของมูลนิธิสิทธาเอเชียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กๆส่วนน่าจะเป็นเด็กก่อนเลยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเติบโตสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อหรือว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีความคิดมีจินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
5: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการสำรวจการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
13: ห้องสมุดมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะเนอะที่อื่นจะเป็นห้องสมุดคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคือเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากจะมีชาความรู้อยากอ่านหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสิ่งนิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อันนี้คือเด็กที่มีเราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
12: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะอาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยิน นะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
14: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจริงมันก็ค่อยๆเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามากินหนังสือหรือมาอ่านหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
15: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนอยู่ใต้เปล่าๆแต่ว่าเราอ่านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านนอกจากไปอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
12: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นหนังสือหรือเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
16: ชอบค่ะเขามาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
17: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
16: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
17: ความสุขเขาก็คงจะมีความสุขแล้วเขาก็คงเหมือนกับเราที่ชอบ

อนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

0: คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม
1: ่การอ่านมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพยังไงผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาสามารถพบกับหนังสือที่ดีเล่มๆหนึ่งมันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้เลยว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
2: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตนี่มันเริ่มมาจากอย่างนี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2 ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรแต่อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
0: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกพระอาจารย์ในกระเป๋า1 ใบมีลังอีก8 ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
1: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กขี้เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่ายอาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้โชคดีมากเลยที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของเด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
2: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากประสบความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
0: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆอ่านไปสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
2: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
0: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2 ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
2: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าให้คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวคุณนิกกี้บอกทำตามไปพอตั้งเป้าหมายเสร็จทำตามขั้นตอนเขามี7 ขั้นตอนเราก็ทำตามไป7 ขั้นตอนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25
0: คนที่อ่านอยู่เสมอนี่โอ้โหโน่นก็วิธีทำกินนี่ก็วิธีทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณอุปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่าน
2: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนเลยนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียว ผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: อ่านหนังสืออ่ะมันช้าถ้าหาข้อมูลจากเน็ตอ่ะมันเร็วกว่าที่เห็น
1: นะเน็ตมันจะดีในแง่ที่ว่ามันกว้างกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงนะมันจะมีปัญหาแต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
2: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้BBบ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
3: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏว่าผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
4: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับทั้งพวก Facebook อะไรเงี้ยครับ
5: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นอยู
6: ่ประโยชน์อย่างหนึ่งของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเล็กเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
2: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมใดจากสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: ไม่จริงครับเป็นข้ออ้างมันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าอุ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ย100-200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานไปซีคอนสแควร์ทุกวันหยุดผมอยู่ในร้านหนังสือตลอดตั้งแต่10 โมงยัน 4 ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่แบบอ๋ออันนี้คือหนังสือของที่ร้านเนี่ยเหมือนกับว่ามานั่งอ่านประจำปะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าไงพี่
3: หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไป
2: ถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านฟรีได
3: ้มันอ่านได้แต่ว่าหนังสือไหนถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิดความรู้สึกที่อยากเราจะซื้อแต่ว่าถ้าเมื่อเราไม่พร้อมเราก็มาดูก่อนถ้าเราพร้อมยังไงเราก็เอามาซื
4: ้อมาดูก่อนแล้วมาบ่อยไหมคะร้านบ่อยอยากศึกษาอยากมีความรู้ เหมือนเอาไปพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
5: ้ร้านในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยค่ะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
6: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงๆหนังสือมันเป็นสินค้าที่ขอแค่ให้คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
7: ผมว่าหนังสือเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยที่ไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนะจากกระดาษแผ่นนึงเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะฮะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ย
8: คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเลงกันไปเลงกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันทำให้เห็นหมดเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
2: ใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งควรจะถูก
8: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงจริงถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
6: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันประกอบกันหลายๆฝ่ายทุกฝ่าย
1: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่าน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediatedendocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ย

เซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะ
ียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: วิรัติคือครูวิรัติเป็นครูที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: ก็ปีนี้ปีที่7แล้วครับผม
0: ค่ะปีที่7เป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็เราเข้ามาสู่โรงเรียนชุมชนวัดอัมพรามนะครับในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะครับเมื่อปีพ.ศ.2546ซึ่งตรงกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการพอดีในช่วงนั้นนะครับนะแล้วเราก็มาอยู่โรงเรียนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกนะครับที่เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนนะครับกับการเข้าสู่สถาบันศึกษาเป็นนิติบุคคลนะครับผม
0: ก่อนหน้านี้สอนอยู่ที
1: ่ก่อนหน้านี้นะครับก็ครั้งแรกบรรจุเป็นคุณครูสายผู้สอนนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะบิงดิงีนะครับอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับนะก็เป็นระยะเวลา9ปีหลังจากนั้นก็สอบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านต้นแซะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะก็อยู่อำเภอยะรังนะครับหลังจากนั้นอีกก็เช่นกันนะครับก็สอบปรับตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แล้วก็เข้าสู่โครงสร้างใหม่ก็เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับผม

การศึกษานะครับเป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนะครับซึ่งอนาคตของชาติก็อยู่ที่เด็กเพราะนั้นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆให้กับเด็กนั้นก็เป็นภาระหน้าที่หลักของคุณครูนะครับที่จะต้องทำงานด้วยความเสียสละด้วยความตั้งใจนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมันก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการพัฒนาเด็กในเรื่องของภาษาก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเราก็ดำเนินการมาตลอดนะครับแต่พอมาเจอปัญหาเรื่องของเหตุการณ์ก็เรียกว่าเกิดเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งนะครับคุณครูก็ตกเป็นเป้าหมายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนนี้แต่เราก็ต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้าใจนะครับในการที่จะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในชุมชนทำอย่างไรเขาให้เข้าใจแล้วเขาเข้าใจเราแล้วก็เราเข้าใจเขา

0: ในช่วงระยะเวลานะครับที่ทำงานมานะครับเป็นเวลา17ปีนะครับนะเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเราจะทำงานเพื่อจะได้รางวัลเหล่านี้นะครับนะทำให้เราเห็นว่าสังคมสะท้อนออกมาว่าถึงเราทำงานไม่มีใครเห็นเราแต่นะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆนั้นก็พยายามที่จะเปิดกระจกบานนี้ออกให้เราได้มีโอกาสเข้ามา
1: คือ
0: ตอนรับรางวัลนี้ผมอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะนั้นทีมงานในการทำงานนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนตลอดจนกระทั่งชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผม

0: พราะผู้ในการของร้านนี่เป็นคนสมัยใหม่เลยครับก็มีการพัฒนาแบบประจำตลอดเลยทั้งด้านวิชาการการบริหารแล้วก็ต่างๆครับเขามีการพัฒนาอยู่เรื่อยตลอดครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็ท่านจะสรรหามาตลอดเลยครับแล้วก็จะพยายามให้เด็กที่นี่ก็ให้มีความรู้สูงขึ้นกว่าปกติครับ
1: คือความฝันว่าอยากจะให้นักเรียนที่นี่ตั้งใจให้จบปริญญาตรีทุกคนเลยครับเมื่อจบการศึกษาระดับสูงๆแล้วนะครับอย่างน้อยระดับปริญญาตรีนะครับเหมือนที่บอกแล้วก็มีกิจกรรมมีธุรกิจมีโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เยอะๆก็สร้างคนแล้วก็สร้างงานรองรับตรงนั้นก็คิดว่านำไปสู่ความสันติสุขนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังเช่นอดีตได้ครับครับเรื่องของภาษาที่จริงตอนนี้เป็นจุดเด่นนะจากที่ว่าส่วนเรามองว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างน้อยเด็กได้ภาษาเรื่องของภาษามาลายูท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียนะครับก็พอสื่อสารกันได้ในส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นการที่ไทยเราจะเข้าร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนะครับที่จะเรื่องของเปิดการค้าเสรีนะครับในปี2558นะครับนะคิดว่าในส่วนของการสัมพันธไมตรีต่างๆหรือการที่จะลื่นไหลในเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นจุดเด่นมากกว่าในเรื่องของภาษานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้ภาษาท้องถิ่นที่เข้มแข็งแล้วโยงไปสู่มาเลเซียได้แล้วก็ส่วนของภาษาไทยนะครับเราปรับปรุงพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เขาว่าอย่างน้อยต้องรู้อย่างน้อยต้อง2ภาษาในเบื้องต้นครับผมครับด้านหลังของผมนะครับก็เป็นห้องสมุดมีชีวิตนะครับของโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามนะครับซึ่งเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับห้องสมุดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่สำคัญยิ่งนะครับของโรงเรียนนะที่จะให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นฟ้านะครับความรู้ต่างๆนะครับในห้องสมุด

0: ียนนั้นนะครับนะก็ต้องมีคณะกรรมการอาศึกษาทีนี้เราจะทำบริหารจัดการอย่างไรที่คณะกรรมการอาศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับให้เยอะที่สุดนะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอย่างเช่นโครงการต่างๆนะครับก็ต้องผ่านความเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการอาศึกษาการบริหารงบประมาณแม้กระทั่งการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต้องให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาลงนามด้วยครับ
1: คือเรียกว่าดึงคนท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาอันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือยังไง
0: ครับใช่ครับเพื่อจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขแล้วก็พัฒนานะครับนะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเหตุการณ์ความไม่ถูกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับคณะกรรมการศึกษาก็ช่วยอีกเรียงหนึ่งนะครับที่จะเป็นหูเป็นตานะครับดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับคณะครูในโรงเรียนครับผม
1: แบงเองครับแบงเองช่วยสอนที่นี่มากี่ปีแล้ว
2: เพราะว่าแบงเองอยู่ที่นี่มาหลายสมัยแล้วแบงเองนี่ว่ามันรุ่งที่สุดรุ่งกว่าอ้อนี่ว่าออกหลายๆปออแล้วออกแบงเองอยู่ไปแต่ว่าหัวครูแบงเองที่ออกครูไม่ยอมออกให้ไปให้อยู่ปกครองแดดไปดูครูไปดูพ่ออ๋อมาผมมาบ่ายไปดูแดดด้วยวันนี้แหละ
1: ไปช่วยมาช่วยดู
2: มาช่วยไปดูแดดไปดูครูด้วยไปดูพ่ออ๋อด้วยไปดูหัวใจครูด้วยให้ดูครูมั้ยเนี่ยว่าโอ้กรมบาลนี่ประสมการก็ไม่มาไปดูครูไปยังไงว่าแดดๆไปยังไงผมมาไปดูบ่อยๆอาทิตย์นึงมา2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าปุ้งว่างๆแต่บ้านผมมาไปดูแดดวันนี้แหละ

านั่นแหละแต่ว่ามันนี่แหละผมว่าให้ชอบให้สงบไปให้อยู่สบายใจครูก็แบบมอก็อยู่สบายใจอันนี้โรงเรียนเราดีที่สุดแล้วก็ที่มันลำบากเลยลำบากอันนี้ดีที่สุด

0: เรื่องหลักสูตรจริยธรรมนะคะคือวิชาจริยธรรมต่างๆที่มีการพูดถึงบ่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับก็เขาก็เน้นนะฮะทุกฝ่ายนะครับในส่วนของคุณธรรมนำความรู้มาเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือคู่กันนะครับนะก็คือความรู้คู่คุณธรรมก็พยายามปลูกฝังกันเพราะนั้นจะให้ได้ผลจริงๆนั้นต้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำกันอย่างจริงจังนะครับให้เด็กมีคุณธรรมตรงนี้หลักสูตรอะไรต่างๆนี่เขาก็มีเขาก็เน้นอยู่ครับผม

0: ังที่ทำให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทำให้ครูที่ดีครูที่เก่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นี้ต่อไปนะ
1: ครับมึงมีหลายส่วนเหมือนที่บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับก็อยากจะคือไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สุขใดเท่าบ้านเองอ่ะบ้านเองในที่นี้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผม
0: มีความสุขแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ฝันอยากให้บ้านเองเนี่ยสงบสุขเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันและต้องการนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะมีแต่การสูญเสีย
0: การศึกษาจะช่วยได้ไหมคะ
1: ระยะยาวในการศึกษาช่วยได้มากเลยครับผมต้องผลักดันการศึกษาเนี่ยนะครับดูแลให้ใกล้ชิดคือเหมือนที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษเป็นพื้นที่ที่มีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอยากให้ดูแลจนกระทั่งเหมือนที่บอกว่าระดับปริญญาตรีอย่างต่ำนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องในส่วนของที่ใกล้ชิดมากๆเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นระดับม.6ครับไม่อยากให้เด็กนะครับต้องออกไปสู่นอกระบบการศึกษาคือต้องพูดความจริงตรงนี้ว่าครูมีจำนวนเยอะน
0: ะ
1: ทั้งประเทศนะครับ 3-4 แสนนะครับในการที่ทางรัฐบาลจะผลักดันนะครับให้ครูนะครับเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆคัดเลือกคนที่เก่งเข้ามาจริงๆตรงนี้นะครับนะมันก็อยู่ในค่านิยมและก็ลักษณะงานด้วยเหมือนที่บอกว่าคุณครูนะครับที่เข้ามานั้นต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูต้องความทำด้วยความเสียสละนะครับแต่ก็กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแนวหน้านะครับที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เก่งได้ดีเนี่ยก็ยังไปอยู่ในส่วนของแพทย์บ้างหรือว่าไปในส่วนของคณะนะครับอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่ยังไงเสียเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจเรื่องของการขึ้นบัญชีเงินเดือนต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่จะจูงใจให้คนที่เก่งเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นคุณครูนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เยอะไหมก็ยังไม่เยอะครับผมยังไม่เยอะนะ

พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ข้างข้างจะไปเป็นปลายเหตุเพราะฉะนั้นในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง

0: สอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: แต่พ่อยายหาศิยานุคุณมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปีแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดกี่ปีคะ
1: ก็ตั้งแต่เกิดนะคะค่ะก็49ปีแล้ว
0: 49ปีแล้วก็มีอาชีพครูตั้งแต
1: ่ก็จบจากการศึกษาก็ตั้งแต่ปี2526ก็เป็นครูมาตลอดนะคะก็อยู่อำเภอบางสะตาซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดนะคะจังหวัดยะลาก็พื้นที่สีแดง
0: ปกติคุณเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจะไม่อยู่ในพื้นที่น้อยมากอะไรที่ทำให้ครูไม่ออกจากพื้นที
1: ่ก็ความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะใน3จังหวัดของเราให้มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆเขานะคะเพราะว่าเราเกิดที่นี่โตที่นี่ก็รู้ว่าปัญหาที่นี่จริงๆส่วนหนึ่งการศึกษาก็มีส่วนนะคะที่ว่าทำให้มันเกิดปัญหาหลายๆเรื่องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนที่รู้ปัญหาดีแล้วก็ทิ้งถิ่นไปก็คงจะไม่ช่วยให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้นะคะ
2: คุณยายคะสมัยเด็กๆครูจิ๋วเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เรียนได้ที่หนึ่ง
2: อ๋อเรียนได้ที่หนึ่ง
3: ค่ะ
2: แล้วตั้งใจเรียนยังไง
3: ตั้งใจเรียนดีมากค่ะ
2: คุณยายต้องแบบว่าบอกไหมหรือว่าครูจิ๋วตั้งใจเรียนเอง
3: ก็ตั้งใจเรียนดี
2: ครูจิ๋วเคยเล่าให้คุณยายฟังไหมในฐานะที่เป็นแม่ว่าเขาอยากเป็นอะไรสมัยเด็กๆ
3: เขาก็พูดถึงงานนะเขาก็จะเป็นครูให้ได
2: ้ครูจิ๋วเคยบอกไหมคะวันหนึ่งอยากเป็นด็อกเตอร์
3: เขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ทำไม่ได้เขาว่างั้นพอก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็มาทำงาน2ปีกี่ปีทีแรกก็บอกเขาจะเรียนต่ออีกถึงแม่ก็บอกว่าตามใจลูกเราไม่มีสมบัติไม่มีอะไรจะได้ให้เรียนเอาเองวิชาได้พักตัวพาแค่นั้นนั่นก็ยายก็ภูมิใจนะว่าเขาทำได้เขาก็จะสบายไปข้างหน้าอย่างไงยายจะอยู่กี่วันแกว่า70กว่าแล้วนี
1: ่แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เราจะทำยังไงส่งเสริมให้คนในพื้นที่นี้มีคุณภาพอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการจากการศึกษาหลายจุดมันยังไม่มีคุณภาพอย่างจริงจังเพราะนั้นครับเราเรียนมาค่อนข้างจะเยอะเราก็น่าจะรู้แล้วน่าจะมีวิธีการที่คิดว่านะคะตัวเองคิดว่าดีกว่าคนอื่นสักนิดนึงในการตรงนี้เพราะนั้นก็น่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ให้เต็มที่แล้วก็ในความที่เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะการทำงานกับองค์กรชุมชนอื่นๆก็จะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเสนอแนวคิดหรือเสนอโครงการไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไปคุยอะไรกับเขาก็จะเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมาในระดับที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันช่วยได้นิดนึงในสังคมไทยนะคะก็ถ้าในเรื่องของการศึกษานะคะที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะในเรื่องของการศึกษาที่ใกล้ตัวมากก็คือในเรื่องของดูแล้วนะคะระบบของการจัดการศึกษาในสามจังหวัดช่วงนี้ค่อนข้างจะสับสนนะคะคือต่างคนก็ต่างบอกว่าเราจะมามุ่งพัฒนาคุณภาพของการศึกษาแต่จริงจุดที่เป็นคุณภาพจริงๆเรายังไม่ได้ทำร่วมกันไม่ได้วางระบบโครงสร้างตัวใหญ่นะคะที่มันจะพัฒนาไปถึงคุณภาพของคนคือหลายคนให้เงินให้งบประมาณหรือโรงเรียนที่เป็นเอกชนอะไรนี้พยายามจะจัดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มุ่งในตัวที่เป็นคุณภาพของคนที่หลังจากจบไปแล้วว่าเขาจะน่าจะมีคุณภาพระดับไหนน่าจะมีงานรองรับยังไงนะคะในตัวจุดนั้นคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายใน3จังหวัดพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่างในส่วนของไทยมุสลิมอาจจะมีปัญหากระทบค่อนข้างน้อยในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวบ้านนะคะแต่ส่วนของข้าราชการก็กระทบบ้างนะคะในการที่ว่าจะออกไปสังคมข้างนอกให้เยอะขึ้นก็น้อยลงส่วนในสังคมของไทยพุทธนี่ก็ถ้าตามอำเภอนะคะถ้าต่างอำเภอตามที่ตัวเองอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อตกเย็นแล้วก็คือไม่มีความสามารถในการที่จะออกไปด้านนอกได้เลยนอกจากอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นการไปวัด

วัฒนธรรมของเรื่องของการไปวัดอย่างเงี้ยนะคะเดิมเราเคยต้องไปได้ไปวัดกลางคืนนะคะในการสวดมนต์หรือวันสำคัญทางศาสนาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาอย่างถาวรแล้วก็คือทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นจนถึงช่วงบ่ายนะคะหรือเรื่องวิธีการแต่งงานนะคะแต่งงานก็เมื่อก่อนจะเลี้ยงกลางคืนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเที่ยงนะคะเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบตรงนั้นนะคะ

0: ในส่วนที่ตัวเองอยากจะขอให้ทางการนะคะช่วยได้ก็คือเขาจะน่าจะมีวิธีการอย่างไรที่มันไปถึงตัวปัญหาจริงๆแล้วก็รัฐบาลก็ยอมรับจริงๆว่าปัญหานี้มันคืออย่างนี้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ชัดเจนเพราะนั้นความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างถาวรนะคะเราคงไม่ไปเรียกร้องอะไรมากมายแต่ว่าถ้าวิธีการขั้นตอนหรือสำหรับขั้นที่มันจะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างดีนะคะเพราะว่าในมุมมองของตัวเองก็คิดว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะมองในเรื่องของความสงบนะคะความสันติสุขที่จะอยู่กันได้ในสังคม
1: ทุกครั้งที่ครูเสียชีวิตเท่ากับตำราเคลื่อนที่ได้จบลงด้วยถูกเผาไปด้วยมันจะปัญหาที่รัฐบาลกำลังแก้เนี่ยมันถูกทาง
0: พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ค่อนข้างจะไปเป็นปลายเหตุนะคะก็โอเคในส่วนที่ว่ารัฐบาลให้สวัสดิการกับครูที่เขาขอนะคะทีมที่ไปขอก็คือสมาพันธ์ครูนะคะที่ไปขอในจุดนี้มันก็เป็นการดีสำหรับโอเคแล้วนะดูแลว่าโรงเรียนใน3จังหวัดน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าโรงเรียนในจังหวัดปกติเพราะว่าเขาค่อนข้างในการที่จะเดินไปดูแลนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ช่วยให้ปัญหามันจบนะคะเพราะว่าคนที่ทำเรื่องของปัญหามันอีกฝ่ายนึงนะคะไม่ใช่ฝ่ายของครูเพราะว่าถ้าครูโดนยิงโดนฆ่าก็คือครูแค่ได้มากขึ้นนะคะมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องของความไม่สงบเพราะนั้นในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าครูมีคุณภาพนะคะพัฒนาให้เขามีคุณภาพแล้วสอนเด็กให้มันเกิดจริงๆสังคมยอมรับพ่อแม่ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนนะคะดูแลลูกเขาให้เรียนดีเรียนเก่งมีงานทำพี่ว่าคิดว่าน่าตรงนั้นรัฐบาลน่าจะแก้ตรงนั้นทำยังไงให้คุณภาพของการศึกษาของ3จังหวัดนี้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนใน3จังหวัดนี้มีผลกระทบอยู่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือครูดีครูเก่งครูเก่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่ทั้งนั้นนะคะเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แถวนั้นก็จะโดนเพราะว่าถือว่าไว้ใจนะคะถือว่าไว้ใจกันอย่างเอารายล่าสุดที่3จังหวัดที่นราธิวาสที่โดนยิงนี่ก็คือคนในหมู่บ้านเพราะว่าผู้หญิงที่โดนยิงนั้นไม่ตายคาที่นะคะเขากว่าจะตายไปตายโรงพยาบาลเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าคนที่ยิงเขาอ่ะคือคนที่เขารู้จักแล้วก็การยิงครูมันจะมีผลเพราะว่าจะมีผลต่อรัฐบาลทันทีนะคะมีผลต่อทหารนะคะว่าทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะ
2: เขาบอกเขาไม่กลัวก็เราเกิดที่นี่เราก็จะไปกลัวอะไรนั่นเราชินเนาะชินกับเหตุการณ์แล้ว
1: ก็ต้องทำ
2: ได้ทีก็ต้องทำถ้าเราหนีไปก็ไม่รู้ใครยืมมาสอนป้าเขาก็ว่างั้นเคยชวนไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ไปพี่ชวนให้ไปซื้อที่อยู่ที่อื่นก็ไม่ไปไม่จะอยู่ที่นี่

0: สวนิชทวีธนีนุกูลท่านเป็นผู้ใจดีมากให้ความร่วมมือกับนักเรียนดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการบริหารของโรงเรียนท่านจะส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนของเราสนใจในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่านอกสถานที่โรงเรียน
1: ท่านนะคะเป็นคนที่รักในการเรียนค่ะแล้วก็ชอบให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะเวลาว่างเขาต้องการให้นักเรียนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะจะมีกิจกรรม
0: ท่านจะส่งเสริม
1: การอ่านอะไรแบบนี้ค่ะเวลาว่าง
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรกันคะ
1: อยากเป็นครูค่ะ

0: ท้อแท้เคยอยากจะทิ้งเคยอยากจะไม่เอาไหมคะ
1: ไม่ได้เคยมีความคิดเหล่านั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าที่นี่อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจบสิ้นเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเราต้องอยู่ต้องช่วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะมีสิ่งไหนที่เราสามารถจะทำให้ที่นี่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามทำนะคะต้องรีบทำแล้วก็จากการที่เป็นครูทำได้นิดนึงก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นผอ.โรงเรียนนะคะเพราะว่าจะได้ทำในเรื่องของเชิงนโยบายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้พัฒนาคือถ้าเป็นครูเราก็พัฒนาได้หนึ่งคนคือตัวเราเองใช่ไหมคะแต่พอเราเป็นผอ.โรงเรียนก็พัฒนาอย่างน้อยก็ได้เพิ่มจำนวนคือครูแล้วก็นักเรียนทั้งหมดโรงเรียนขึ้นเป็นผู้บริหารก็จะได้ดูแลได้ขับเคลื่อนได้หลายเรื่องมากกว่านะคะได้นำเสนอทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติที่อยู่ในโรงเรียนได้มากขึ้นนะคะ

ค่ะก็ในส่วนของตัวเองที่เป็นครูมาก็ตอนนี้ก็ประมาณ26-27ปีแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะต้องทำให้ชุมชนเขาเห็นนะคะว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะต้องทำตรงนั้นให้ประจักษ์ชัดต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะมีรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พยายามเข้าให้ถึงนะคะพยายามเข้าให้ถึงชุมชนสังคมแล้วก็ให้ความคิดนะคะถ่ายทอดความคิดแทรกซึมความคิดนี้ไปผ่านทั้งตัวนักเรียนนะคะตัวผู้ปกครองว่าเราจะต้องทำให้ชุมชนของเรามีคุณภาพนะคะมีความสันติสุขแล้วอยู่กันอย่างมีความรักใคร่สามัคคีนะคะสิ่งนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ครูทำได้นะคะทำได้ทุกวันด้วย

เรามาทำความดีนะคะแล้วเราไม่ได้มีความคิดที่โอดร้ายกับชุมชนเลยอะไรเนี้ยก็คิดแค่ว่าถ้าเราชีวิตเราสร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี้ก็โอเคนะคะ

ในพื้นที่ในพื้นที่จับด้วยบ้านเดิมผมอยู่จังหวัดสงขลาคือใน4อำเภอติดมาทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนนันทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็ชีวิตราชการเริ่มจากที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงนะฮะตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาก็คือคิดว่า อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วก็ตั้งแต่เข้ามารับราชการที่นี่พบว่าเด็กส่วนใหญ่ใน3จังหวัดเราเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านการพูดหรือการสื่อความต่างๆเด็กของเรามักจะอ่อนด้อยในเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับว่าครูที่อยู่ในนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็ขอย้ายออกทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไปซะอีกคนหนึ่งแล้วจะเหลือใครนะครับก็เลยได้แรงจูงใจตรงนี้เห็นหน้าเด็กแล้วก็คิดที่นี่มีครูภาษาไทยอยู่2คนนะครับถ้าผมไปซะคนนึงก็เหลืออีกคนนึงก็แบกไม่ไหวนะครับณปัจจุบันนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้คิดแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ชราที่จะต้องไปอาจจะต้องไปดูแลท่านตอนที่ท่านจะป่วยในโอกาสต่อไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่คิดครับ

ก็ได้ทำหน้าที่อะนะคะไม่ได้คิดว่าเป็นต้นแบบหรืออะไรหรอกแต่ได้ทำหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่เสียใจไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านว่าทำอะไรไว้บ้างอะไรเนี้ยก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็เท่าที่ตัวเองทำได้นะคะ

ที่สามารถสร้างบุญกุศลได้ในโลกใบนี้ก็มีไม่กี่อาชีพหรอกนะคะถ้าเรานับให้ดีๆก็คงจะไม่เกิน10อาชีพมั้งนะคะซึ่งอาชีพหนึ่งในนั้นก็คงจะมีครูอยู่ด้วยนะคะที่สามารถสร้างบุญกุศลในอาชีพของตัวเองได้น่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าการสร้างบุญกุศลไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากำลังของเราก็เรามีหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราทำสร้างคนได้ในแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเช่นกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติ

0: ในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ได้จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
2: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณ

ืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C, D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุดห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy

0: ไปกำลังสองในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าt เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
1: อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด
0: ขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: English Teaching Forum. This came up in the last hour. English Teaching Forum is a journal about reading and speaking and teaching English as a foreign language, published by the State Department, American government, and it's available by subscription very inexpensively, 200 baht per year in Thailand. So I will give you information about how to subscribe to it if you would like. We'll put that on the website also. And we'll be starting with that not tomorrow, but probably with the very first session from Vermont. Thank you.
1: ค่ะก็ตามที่ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมคงทราบนะคะว่าสำหรับ6ครั้งแรกนี่เราจัดที่กรุงเทพนะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็สำหรับครั้งที่7 8 9และ10นี่จะเป็นการถ่ายทอดจาก School for International Training จาก Vermont นะคะสหรัฐอเมริกาอาจารย์มาตี้จะอยู่ที่นั่นนะคะก็เป็นการ เรียนทางไกลนะคะซึ่งอาจารย์จอห์นสแกเกิลนะคะก็ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นเฉพาะสำหรับท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนะคะทั้ง10ตอนนี้ในชุดนี้นะคะท่านอาจารย์ก็ถึงได้ขออีเมล address นะคะของอาจารย์นะคะซึ่งรู้สึกส่วนใหญ่ก็คงจะให้ไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ให้ก็ขอเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะทำการเชิญนะคะให้เป็นสมาชิกนะคะในเว็บไซต์อันนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะให้อาจารย์นำกิจกรรมนั้นไปทำไปปรับใช้กับนักเรียนของอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจอะไรให้อ่านนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์นำไปใช้ได้เลยแล้วก็อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์นำกลับมารายงานให้เราฟังนิดนึงนะคะค่ะก็ติดตามได้ค่ะ Now I would like to invite Professor Marty Anderson to start the second session. Marty, please.
2: Good, thank you so much. And this is going to be really fun, the part that we're doing using the website. So be excited about it. It gives you an opportunity, if you're not very familiar with going to interactive web locations, some of you maybe do a lot of it. Maybe you participate on Facebook, or maybe MySpace, or other networking tools. Maybe some of you have never been to such a place. It's okay either way. And if you've never ever been to this kind of a site where you can interact, ask questions, answer. This is an opportunity to learn how to do it around English teaching. So it's going to be a great opportunity. I'm very excited that John has decided to use this kind of technology with this class. And as Ajahn Narapporn mentioned, the first six sessions, I'm face-to-face here physically with you in Bangkok, and at a distance in Hua Hin. And the final four sessions, I will be in the United States in Vermont. So I will be on a screen like that for everybody. And at that point, as John said, we will begin to do some interactive things also at the website. And I will be helping to do that. It won't be, they will not be difficult tasks. It'll be mostly to get a chance to begin to talk to each other using that site.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์ที่เราจะที่อาจารย์คุณจอนจะเชื้อเชิญพวกเราเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยแล้วก็อาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วง4ครั้งสุดท้ายนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่เวอร์มอนต์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟค่ะ
2: โอเค so if we could have the first slideThe second session about reading, we're really looking at designing lessons for reading. And what I'm calling this is wraparound lesson. You can go to the first slide of the series. Yeah.
1: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
2: By wraparound, if you think about a wraparound skirt is the kind that comes around like this, crosses over, and buttons or ties.That's what wraparound is called. So when I talk about a wraparound lesson, I'm thinking about that we're trying to think about a reading lesson with stages to it that you begin to do every time you're doing reading. So that doesn't mean you do the same thing every time, but But that you think about a reading lesson in terms of wrapping around. So you're going to do something before you read. Students are going to have to do something while they're reading. And maybe sometimes they just read, but we found out that it's good for them to have a task while they're reading, and then they do something after reading. And that's what we mean by wraparound. So this session, we're really going to look at thinking about how we do that already, and then how we can improve the way we plan our lessons. And we're going to practice with two actual texts from this book, My World. I don't know, how many of you actually use this book in your classrooms at all? A few people? Yeah. Yeah, a few use this book, so you're familiar with it. Others of you, this might be the first time. It's okay, but that's where the readings come from.
1: ค่ะ ในสไลด์แรกนะคะอาจารย์ก็ให้คำว่า wrap around reading นะคะอาจารย์บอกว่าคือการที่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนของการเรียนการสอนการอ่านนะคะซึ่งก็มีทั้ง pre-reading activities during reading แล้วก็ post-reading activities ซึ่งอาจารย์ทุกท่านฉันเชื่อว่าก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอานำตัวอย่างมาให้ดูค่ะ
2: Can I have the next slide? So again we talk, this sounds very sort of self-explanatory.But in fact, it requires a good deal of thinking and planning to think about, okay, what will be the important things for my students to do before they read the text? What's going to help them? And again, the previous slide talked about supporting student learning. And obviously, that's what we're always doing as teachers, is we're trying to make it possible for our students to learn. We're trying to make the road a little bit straighter.So that they can make it. We want our students to succeed. So we want to plan, what can I do before they have to read the text that will make that text a little bit easier or more interesting for them? What can I have them do in the middle of it while they're reading, maybe to keep their attention, maybe to focus their attention, also maybe to make them feel more comfortable reading. Maybe I want to make sure they don't get scared.Because sometimes, for me, it's true. If I encounter a text that's too difficult, too dense, I get partway and I go, you know, shut the book, forget it. So we don't want our students to shut the book and forget it. We want them to keep going. So what can we have them do while they're reading? And then what can we do afterwards to reinforce what they have just read so that they understand it better, they remember it? So what can we do? These are the questions that we're looking at.
1: ค่ะสำหรับ3ขั้นตอนนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าในส่วนที่ pre-reading เนี่ยนะคะก็คือเราควรจะดูว่าเราจะให้นักเรียนของเราเนี่ยนะคะผู้เรียนเนี่ยทำอะไรที่จะก่อนอ่านนะคะเพื่อที่จะช่วยในการอ่านของนักเรียนนะคะเพื่อที่ให้การอ่านนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็เข้าใจได้นะคะแล้วก็ส่วน during นะคะก็คือเราเนี่ยควรจะทำอะไรนะคะให้เด็กทำอะไรเพื่อที่จะผู้อ่านนั้นน่ะkeep attention ของผู้อ่านคือให้มีความยังคงความสนใจไว้ตลอดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราให้อ่านอะไรยาวๆนะคะพออ่านไปแล้วก็อาจจะหมดความสนใจนะคะหรือว่าความสนใจน้อยลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือว่าไม่ช่วยทำให้นักเรียนนี่ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกังวลนะคะระหว่างอ่านให้ได้อ่านไปแล้วก็เจอสับยากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะปิดละไม่อ่านแล้วหรืออะไรอย่างนั้นเราจะช่วยได้ยังไงมีกิจกรรมอะไรที่ให้เขาทำนะคะแล้วก็ส่วน post นะคะก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ให้นักเรียนทำเพื่อที่จะ reinforce นะคะเพื่อที่จะเสริมให้ในสิ่งซึ่งเขาได้อ่านไปนะคะไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วก็จบนะคะตอบคำถามคอมเพลชันเสร็จแล้วก็จบนะคะมีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่านไปเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้ได้ค่ะ
2: โอเค since I know that you're all experienced teachers I know you already do many important and good things so what I'd like to start withis how we ended the last session. Just talk to the people at your table, or if you're in the back, just find one partner and share maybe one or two ideas of things that you already do before or during or after reading. And then we'll take a couple of examples, and this time I want to hear from new people who are feeling too scared to talk, so think about this is your chance to begin. Once you speak once, you won't be scared anymore.

0: จะต้องใช้ไมโครโฟนติดตรงนี้เสียบตรงนี้นะคะต้องยืนตรงไหนนะคะที่จะไม่บังกล้องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะนี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้า building schema คือว่าเราต้องให้ข้อมูลให้ผู้เรียนเนี่ยให้มากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนที่กำลังจะเรียนได้ถ้าบทเรียนนั้นเนี่ยนะคะอยู่ในหัวข้อซึ่งเขาไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนะคะถ้า activating schema ก็คือว่าให้เราลองหาดูซิว่าผู้เรียนเนี่ยเคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเรื่องซูชินะคะค่ะ อาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งเป็นข้าวปั้นใช่ไหมคะแล้วก็หน้าเป็นปลาดิบใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้า อย่างเช่นว่าอาจารย์ก็ถามว่าเราจะสอนยังไงนะคะก็มีอาจารย์บางท่านก็ตอบว่าให้วาดรูปนะคะวาดรูปหรือว่าให้นำของจริงเข้ามาเลยซึ่งถ้าอาจารย์หาได้เอาเข้ามาแล้วก็หรือว่าวาดรูปเนี่ยถ้านักเรียนเขาเคยรู้จักมาก่อนมันก็เป็นการ activate schema ของเขาใช่ไหมคะว่าอ๋อใช่นี่ที่เคยทานเคยเห็นหรืออะไรงั้นแต่อาจารย์มาที่ถามว่าแล้วถ้านักเรียนเขาไม่เคยเห็นไม่เคยทานไม่รู้จักซูชิมาก่อนเลยทำยังไงนะคะก็ต้องเป็นการ build นะคะ schema นะคะก็คือต้องให้ข้อมูลซึ่งจะเชื่อมโยงได้กับหัวข้อนี้นะคะกับซูชินี้ซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็ตอบว่าอ๋อเรามีของหวานอย่างหนึ่งของไทยข้าวเหนียวหน้ากุ้งไงใช่ไหมคะซื้อมาก่อนเนี่ยห่อใบตองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ทำรูปร่างเหมือนซูชิเลยใช่ไหมคะใส่ใบตองเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีหน้าต่างๆนะคะหน้าสังขยาหน้ากุ้งอะไรเนี่ยท็อปอัพอยู่ซึ่งตัวนั้นเราจะหาได้ง่ายกว่าเราก็อาจจะยกอันนี้มาเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะซูชิเนี่ยรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งของเรานะคะเพียงแต่ว่าเป็นของข้าวกับของหวานเท่านั้นเองหรืออะไรอย่างนั้นค่ะ
1: Okay thanks the other thing that I want to mention about schemaIs because we want to be very respectful of our students, it's always a good idea to check to find out what they already know, rather than assuming that they don't know. So for example, if I'm doing a text on sushi, I don't start by saying, today we're going to read about sushi, and let me tell you what it is.I would rather start by saying, if I start to build schema,and students already have some, that's not respecting their intelligence and not respecting their experience. So we rather check what do they already know about the subject first, and then if they know nothing, then we have to build it. But if they know something, we try to activate what they already know.
0: ค่ะอาจารย์บอกว่าแล้วการที่เราเช็คก่อนว่าผู้เรียนเนี่ยรู้อะไรมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงว่าเราเนี่ยตระหนักถึงนะคะความรู้ของเขาสติปัญญาของเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องสอนเข้าไปซะทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นการที่ก็เหมือนกับว่าเราดึงความสนใจนักเรียนด้วยคือถ้าเขาได้เคยรู้อะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงความรู้ล้นหรือว่าอย่างน้อยก็แสดงออกให้เราเห็นนะคะแทนที่เราจะบอกสมมตินะคะอาจารย์ใช้คำว่าเป็นการแสดง respect นะคะ students intelligence students experience นะคะคือเขามีประสบการณ์อะไรเขาเคยรู้อะไรมาเนี่ยเราตระหนักแล้วเราก็ให้เขาแสดงออกมานะคะค่ะ
1: Now we're going to do an experience, and you're going to be using two handouts, but I'm also going to put the text up on the screen. So you can move to the next slide, please. You're going to be using handouts 1 and 2 from session 2. Handout 1, is the top of it says Focus on the World, and that comes from this My World text that I showed you previously.Comes from this text. And the second one says 10 things to do before reading. And if you count, there's actually not 10, which is a little bit confusing. So we're going to do these activities with this text. Now, I want to acknowledge the fact that this text is for students who are studying English and you are already teachers of English.So to a certain degree, you may have to pretend that you're a student in order to do the activity. Some of them might be too simple for you, but please walk through them anyway in order to have the experience of doing all the steps just to see what it feels like, okay?
0: กิจกรรมนี้นะคะก็ต้องใช้ handout ที่หนึ่งนะคะชื่อที่เรื่องสึนามินะคะจากหนังสือ My World แล้วก็10 things to do before reading นะคะก็อยู่ใน handout ที่2ค่ะ าจารย์มาที่อยากให้อาจารย์ทำกิจกรรมนี้เหมือนกับว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนนะคะคือก็ดูตามคำถามแต่ละคำไปนะคะที่เป็น brainstorm นะคะค่ะ
1: Okay. Now again, those of you sitting at tables, you have a natural partner or group to work with. So each step you're going to do quickly with your partner. We're not going to take 10 minutes for every step. We're just going to do these things rather quickly. If you're sitting in the back, I want you just please to find one person to talk to, a partner. Okay. So if you look at this text here, the first thing that we need to do is to look at the title and the headings and chat with your partner quickly. What do you think this passage is going to be about? Just quickly, have a chat with your friends. They're asking you to identify vocabulary that you know and don't know. I'm just going to talk through the coming ones because then I want to move on to during reading activities. If you look at your handout, they talk about brainstorming words you would expect to see in this article. So what is the topic of this article? Tsunamis. Yeah, it's about tsunamis. From reading the first and the last paragraph, what did you figure out that what might be in the story? Is it a text about tsunamis in general or a text about a specific tsunami? It's about a specific tsunami, right? So although it starts very general, we realize that it focuses on the tsunami of December of 2004, right? And then what else did you notice in the text? What is the last paragraph about? Yeah, I mean, I'm hearing lots of words. I'm hearing Thailand. I heard a girl. So again, it becomes even more specific. The text starts with something very general about what tsunamis are and gets more and more specific down to a very specific story. And this you all learned before you actually really fully engaged with the text. So as many of you already said, the pre-reading activity gets the learner, the student, ready to engage with the text, which is what we're going to do next. And we're going to try a couple of different ways of engaging with the text after Ajahn Narayan.
0: ก็หลังจากที่เราอ่านนะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับซึนามินะคะแล้วก็จากที่ดูคำศัพท์นะคะอ่านย่อหน้าแรกย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็สรุปได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเดินเรื่องเนี่ยเริ่มจากหัวข้อนะคะท็อปิกซึนามิที่ค่อนข้างจะ general นะคะกว้างๆนะคะพูดถึงซึนามิโดยรวมลักษณะของซึนามิอะไรต่ออะไรแล้วก็ลงมา specific ลงมาเรื่อยๆเฉพาะเจาะจงลงมาเรื่อยจนทั้งย่อหน้าสุดท้ายก็เจาะจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตอนที่เกิดซึนามิเมื่อปี2004นะคะซึ่งเขามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ได้เคยเรียนเรื่องซึนามิก็เลยไปเตือนคนอื่นนะคะก็มีคนรอดชีวิตค่ะ
1: โอเค can I have the next slide please
0: ค่ะ ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
1: Basically the question that we have to ask ourselves is what else can we have students do besides reading? What gets students so it's the next one sorry
0: ค่ะต่อไปเลยค่ะสไลด
1: ์ What can we ask students to do besides read? Oftentimes we think reading is enoughThe students are reading, that's what they do during reading. But perhaps there's something else we can ask them to do. And so this is the slide I want you to look at. This time, you're going to read. Let's just say maybe you've already had a chance to work with the text and it's not terribly long. So let's take 3 or 4 minutes and do one or two, either or of these activities. You could try to do both, but try to do one or the other, either underline the words you don't know and guess the meaning of the word from the context because we don't have dictionaries with us here. So this is a dictionary-free activity. Or select either take a new or a familiar word, a word you already know, and pick 5 of them and brainstorm synonyms. Brainstorm another word that means the same thing.

0: as the word that you found in the text. So as you're reading for these 3 or 4 minutes, do one or the other of those tasks.
1: ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะอาจารย์มาดี้อยากให้อาจารย์ช่วยกันกับเพื่อนที่นั่งข้างนะคะลองทำดูนะคะอาจจะเป็นการว่าขีดเส้นใต้คำที่อาจารย์คิดว่ายากนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบความหมายแล้วก็เดาความหมายนะคะอาจจะสัก5 คำนะคะหรือเลือกคำที่ก็อาจจะเป็นคำใหม่นะคะที่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอาจารย์คำที่อาจารย์เคยเห็นแล้วก็ได้ก็สัก5 คำเหมือนกันแล้วก็ลองช่วยกันคิดหาคำเหมือนค่ะของคำเหล่านั้นค่ะซินอนิม
0: Can I check to see if you're almost finished reading, or just about, or one more minute, or finished?
1: อาจารย์ต้องการเวลาอีกไหมคะเสร็จแล้วนะคะ I think they are finished.
0: Finished. Okay. Okay. Let's just check in on this activity a little bit. Did anybody choose to do the synonym?Activity. Can you share one or two that you did, please?
2: From this story, occur, happen.
0: Occur. Aha.
3: Uh-huh.
0: Okay, so they picked the word occur and said happened. Yeah, great. Another synonym.
2: At the third paragraph, and then fortunately.
0: Fortunately, luckily.
2: Okay. Sudden.Immediate.
0: Sudden, immediate.
2: Yes. Okay. Unfortunately. Unluckily.
0: I told him that I thought unluckily was okay. We couldn't think of a synonym for unfortunately. That's a really nice synonym. Unluckily. Is the one we thought. Is there another one? Okay.
2: The last one is huge. Very big.
3: Huge.
0: Huge.
2: Very big.
0: Very big. Yes. Yeah. Yeah. Enormous. Yeah. Great. Okay. Okay. Okay. How about in Hua Hin? Did anybody choose to do the synonym activity there?
4: Again, devastation, we can say it's as a disaster, calamity, or destruction. Yeah. And? No, I just don't know this word.
5: Okay. And for big, we have gigantic.
4: Okay, one more. Center.
0: Yes.
4: Center. Synonym is hub. Just these two, the other.
0: For what was the word? Again, sorry, I didn't hear the second one.
5: For center, she said hub. H-U-B, hub.
0: That's a very interesting synonym. So what you can see actually in this article about tsunamis, there are some very specific vocabulary that are used for tsunamis and maybe other vocabulary that maybe is not so commonly used, but by thinking of words while you're reading, you're linking and expanding your vocabulary. So using the word hub instead of center, it gets the brain thinking in a new way.
1: ค่ะก็อาจารย์ได้ยกตัวอย่างซินอนิมนะคะเยอะแยะเลยนะคะทั้งทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะทำwide reading นะคะถ้าเผื่อว่าคำศัพท์ที่เราโดยเฉพาะคำศัพท์ที่นักเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ให้เขาลองช่วยหาคิดหาความเหมือนนะคะของซินอนิมนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงซินอนิมบางคำเนี่ยอาจจะใช้ได้หรืออาจจะใช้ไม่ได้นะคะมันบางทีมันความหมายไม่ตรงนักค่ะ
0: Okay, now we're moving on to post-reading, and so I'll have the next slide, please. When after reading, the most common thing, and if you look

0: And yes, because if they read the text and they've got a completely, they've got an idea of what the text says is not correct, that's a problem. But comprehension is not the only thing we can do after the text. So let's practice a couple of other things. And again, I'm going to suggest two things, and then we'll take one example from Bangkok and one example from Hua Hin. The two activities I'm going to suggest for a post-activity for this article are, one is to put it in your own words to summarize it. So tell us what the main idea of the text are in your own words, so you can practice with your partner. The second activity that you might also do as a post-activity is to talk the last paragraph of this text. Who can tell me, just in a couple of sentences, what happens in the very last paragraph of the text? Yes, please, turn on your mic.
1: The way that the girl have learned from her teacher how to survive from tsunami or something like that.
0: Right. So in the last paragraph, there's a story about a girl, and as you said here, not into the microphone yet, we'll get you to the microphone in time, that she saved some lives. Some people's lives were saved because of what she knew. So in a sense, she applied her learning from her teacher to a real life situation. So what I would propose as a second activity, so one is summarize the text. Two is think of a time in your own life when you were able to apply something you learned at school into a real life important situation. So it doesn't have to be saving lives, but something important in your life where you could take something from school and apply it. Okay, so chat with your partner about one or the other or both if you want to, and then we'll take an example from each location. Okay.
2: ค่ะกิจกรรม post reading นะคะคือจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ให้มาแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะอาจารย์ก็บอกว่าพออ่านเรื่องจบแล้วตอบ comprehension question เนี่ยไม่ใช่ว่าจบนะคะคือเราควรจะทำอะไรที่มากที่นอกเหนือไปจากนั้นจากเช็คความเข้าใจธรรมดานะคะซึ่งก็จะลงไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์หรืออะไรหรือว่าดึงประสบการณ์ตัวเองเข้ามาอย่างตัวอย่างกิจกรรมที่อาจารย์ให้นะคะที่อาจารย์จะต้องทำกับเพื่อนข้างๆนะคะก็คือว่าอย่างนึงก็คือว่าสรุปเรื่องนี้ด้วยภาษาของตัวเองด้วยสำนวนของตัวเองนะคะคือไม่ใช่ลอกมาอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรและสรุปนะคะออกมาสัก 3-4 บรรทัดและ2ก็คือว่าให้ลองคิดซิว่าในชีวิตจริงของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ได้เคยนำประยุกต์นำสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากโรงเรียนนะคะไปใช้ในชีวิตจริงบ้างไหมนะคะนำอะไรไปใช้บ้างนะคะที่จะแอพพลายสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้นะคะจากในโรงเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองคิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้สรุปเรื่องด้วยก็ได้หรือว่าคิดเฉพาะการแอพพลายก็ได้ค่ะค่ะ
0: And I think in the sharing we'll start with Hua Hin and ask somebody there to do a summary, and then we'll come back here and ask somebody in Bangkok for the similar situation.
2: ค่ะก็ขอเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มที่หัวหินนะคะให้สรุปเรื่องเป็นภาษาของตัวเองนะคะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจารย์โสดากรุณาหาผู้แทนนะคะค่ะสรุปเรื่องแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อาจจะลองคิดดูซิว่าได้ apply สิ่งที่เคยเรียนในมาใช้ในชีวิตจริงไหมค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับซึนามินะคะค่ะ

0: going to try to conclude this activity so you have a chance to practice with another text before we conclude this session. So as I promised, we're going to go to Hua Hin to see if somebody there can give us a brief summary of the text. Is someone ready?
1: Okay. 5 years ago, the big waves called tsunami hit Phuket, Thailand. 250,000 people were killed. But Tilly Smith, the young British girl, applied her knowledge from geography class, could save 100 lives on Hat Mai Khao.
0: Great. Yeah, that's a nice, short, succinct summary. She got the main ideas. And so excellent. Just having the students put the passage into their own words. Okay, anybody from the Bangkok group who has a short story they can tell about a similar thing, applying knowledge from school to a situation in real life? I'm looking for a volunteer again. I'm always looking for volunteers. Here's one. Please go ahead.
2: Maybe we think about hot issues in Thailand or something like that, like influenza H1N1 2009, and something that students, when they read some from the newspaper, maybe in Thai or in English, maybe Student Weekly or Nation Junior or something like that, and they can learn something how to behave or take care or protect about influenza 2009, something like that, to clean your hand, the way to clean your hand, mm-hmm. or mm-hmm. when you cough, how to protect, mm-hmm. Mm-hmm. don't spread.
0: Yeah, so you're talking about something that the students could apply rather than, but you could turn it into your own personal story. If you were pretending to be a student, you could say, I learned about hygiene to prevent the spread of this flu and I apply it. That's something I read about in the news or I talked about with fellow students. Yeah, exactly. So the application can be anything that is learned in one environment and shared in another, and it relates to the story. So again, what we're doing then when we use a post-reading activity like this one, we're moving away from the same topic. We're not talking about tsunamis anymore. We're talking about another subject. So we're expanding the reading method to other things in the students' lives. And this can be a very important thing to encourage the students to be thinking for themselves.
3: ค่ะก็จากที่ให้ลองคิดนะคะ post reading activities นะคะก็ทางท่านอาจารย์ทิวหินก็สรุปในเรื่องนี้นะคะออกมาเป็นสำนวนของตัวเองนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึงการ apply สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเข้าสู่ชีวิตจริงโดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมคะ2009นี่ก็ได้อ่านเจอนะคะก็ไม่ว่าจะในฐานะครูหรือว่าในฐานะนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็คือว่ารู้วิธีป้องกันนะคะไม่ให้ติดโรคนี้นะคะเช่นล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาหรือว่าถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรก็ต้องระวังไม่ให้กระจายแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เน้นว่า post activity เนี่ยค่ะ post reading activities เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่จะทำ comprehension questions แล้วก็จบเลยนะคะแต่ว่าเป็นการ apply นะคะสิ่งซึ่งได้เรียนรู้นะคะเป็นการ extend นะคะ activities เพื่อขยายออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงกับสิ่งอื่นๆรอบตัวของนักเรียนนะคะซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เขาคือนอกจากเข้าใจเรื่องแล้วไม่ใช่เข้าใจแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นในเท็กซ์นั้นนะคะแต่เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกับสิ่งอื่นๆในชีวิตจริงของเขาค่ะ
0: โอเค before we conclude session 2 I want to give you a chance to work with another text and again please work with your partners at your tables the other text is in your handout package, and in a minute I'm just going to give a slightly different instruction for those who do not have the handouts, those who might be watching the broadcast from far away. For those of you who have the handouts, you're using number 3 and 4. Number 3 is the text called Mars, the Red Planet. And number 4 is just simply a worksheet. It says pre-reading, during reading, post-reading. And we'll put this one here. What I want you to do with your partners is to come up with pre, during, post-reading activities that are different from something you usually do. So you're trying to think, what is something a little bit different? Think about schema activation or schema building in the pre-activity. You're trying to either build or activate schema in the pre-activity. What's something different you might have the students do while reading? And how might you have them build on it in a post-activity? So you're going to brainstorm with your partners, share your information on this sheet. For those who don't have the worksheets, who might be watching at a distance, the topic is Mars, the Red Planet. Really focus on how you build or activate schema for that topic. So even though you don't have the text in front of you, think about what you would do in advance to help the students get ready. And in about 5 minutes, we'll share some ideas from this group and from Hua Hin before breaking and finishing the session. So take about 5 minutes to quickly brainstorm and record your comments.
3: ค่ะ activity ต่อไปนะคะก็เป็น handout ที่3นะคะเป็น text เรื่อง Mars นะคะดาวอังคารซึ่งฉายขึ้นจอแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์มาร์ตี้ขอให้อาจารย์ลองทำดูนะคะก็คือคิด pre-reading activities นะคะว่าจะactivate schema ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Mars ซะยังไงหรือว่าจะ buildingschema จะรู้มาบ้างขอโทษถ้ารู้มาบ้างแล้วก็ต้อง activate ใช่ไหมคะถ้าไม่ทราบเลยต้อง build ยังไงนะคะให้เขาได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะนำให้เขาสนใจอยากจะอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็ why reading activities ควรจะทำอะไรแล้วก็ post reading นะคะอะไรที่จะ build on ที่จะ extend นะคะต่อไปจากการอ่านนะคะซึ่งไม่ใช่จบอยู่ที่คำถามเช็คความเข้าใจอย่างเดียวอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะคะค่ะให้เวลาสัก5นาทีนะคะอาจารย
0: ์ Okay, I think we're going to just collect some of the ideas that we have before we conclude. And can we go first of all to our friends in Hua Hin? You can share any ideas you have for pre or during or post or all of them if you wish. So do we have some ideas from our colleagues in Hua Hin?
4: They like to use the Duo Chui. So I'm representing a group over there. Somebody suggests the use of cartoon at the stage of pre-reading activities, cartoons about Martians, and that suggests the possibility of life on Mars. And second person suggests the use of pictures from Mars. So that is the pre-reading activities. And second for the, can I stop here? Shall I stop here?
0: Go ahead. If you have something else, please go ahead and add it.
4: And for the second stage, during reading activities, they suggest using interactive Q&A techniques to activate the critical thinking by drawing similarity and differences between Earth and Mars. And questions like, what is the most important element of life in Mars? And that would lead to water

0: subsequent discussions. And for the post-reading activities, somebody said the students have to follow the news update on Mars exploration or the advanced use of robot on Mars.
1: Yeah. Fabulous. Those are all really excellent ideas. And one of the things that just struck me as you were talking is that on each level, I mean, the cartoon is just a fun idea for the, you know, the images that we have of Martians and so on. But the other ideas, it's interesting that it connects the subject of Mars and a reading about Mars to science. So you, in a sense, you're creating an interdisciplinary kind of activity if you're asking the students then to follow on and think about ongoing exploration of Mars. You're creating a very interesting link between the English classroom and what possibly might be happening in the science curriculum. So I think that's very interesting. I'll let you speak.
2: ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์สุรดาก็รวบรวมคำตอบมาให้นะคะว่า pre reading activities นะคะของเรื่องเกี่ยวกับมาร์สคืออาจารย์บางท่านก็จะใช้การ์ตูนนะคะที่เป็นรูปการ์ตูนเกี่ยวกับชาวดาวอังคารนะคะหรือว่าบางท่านก็จะใช้ภาพเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าก็คือเท่ากับเป็นการโยงนะคะโยงบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะทางท่านอาจารย์สุรดาก็บอกว่าอาจารย์ทางหัวหินก็เสนอแนะมาว่าอย่างเช่นให้ลองเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะระหว่างโลกกับดาวอังคารนะคะหรือว่าให้ลองดูซิว่าคิดดูซิว่าถ้ามีชีวิตอยู่บนดาวอังคารนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ส่วน post reading activity ก็คือนึกถึง อะไรฮะการใช้โรบอทใช่ไหมคะในการสำรวจดาวอังคารอย่างนั้นเป็นต้นนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะการสำรวจดาวอังคารค่ะ
1: Okay, let's hear some ideas from the group in Bangkok. Would you like to share? Yes, please. Pull that close to you so we can hear you well.
3: Yes, the first reading activity, I think we take the solar system game from the internet, and the student can play this game because the space is so very far from the student. The student cannot create an understanding. If we have the game from the internet, I think the student is understanding and motivate the student.
1: Yeah.
3: Yes. And during reading activities, so the student can description of Mars from the solar system game. And post-reading activity, the student answer the question from the Mars or another planet in solar system. And we can create the student. If you are the person in the NASA, can we run the survey and study another planet in the solar system?
1: Yeah, wow.
3: Yes, yeah. Thank you so much.
1: That's great. Again, I would just highlight, there's a couple of very interesting things about this these ideas. One is using material, even a game that comes from the internet, so very motivating for the students. She also pointed out that sometimes the subjects are so far away or not clear for students, so by making the connections, the game helps them to think about it, and then talking about follow-on activities, maybe around another planet or designing other explorations. So again, we're expanding from the text. Sometimes we feel like we get stuck to the text. We're only reading this, and that's all we can discuss. And rather than having something much vaster and linking to other things of interest. So this is great, starting with the internet and ending with other possible explorations. Thank you.
2: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง pre-reading activities ว่าอาจจะใช้เกมนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับเรื่อง solar system นะคะเพื่อทำให้เด็กนี่รู้สึกคุ้นเคยนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่อง Mars นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ย describe นะคะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดาวอังคารนะคะความชีวิตบนนั้นนะคะสภาพของดาวอังคารอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วน post reading activities ก็อาจจะให้นักเรียนลองคิดซิว่าการที่จะ explore ดาวอื่นๆนะคะไปค้นหาไปสำรวจดาวอื่นๆในระบบ solar system เนี่ยนะคะควรจะต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทั้งคำแนะนำทั้งหมดนี้ก็ในเท็กซ์นี้เห็นได้ชัดนะคะว่าเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะความรู้ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนภาษาอังกฤษได้ทีเดียวนะคะเป็นการเสริมซึ่งกันและกันค่ะ
1: Okay, it's time to wrap up in a different way. Session 2 will begin again at 1 o'clock for session 3. And in session 3, we're going to be looking at some working with different kinds of texts. So we're not going to have anything from a textbook. There are going to be other kinds of texts, and we're going to be looking at some different skills.So I'll see you at 1. Kapun ka. Thank you very much for your attention.
2: ค่ะก็จบสำหรับตอนที่2นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะสำหรับตอนที่2ก็จบลงแค่นี้ค่ะขอให้ติดตามตอนต่อไปค่ะ
1: No problem. No problem.

0: and how that relates to critical reading. We're also looking at an idea called narrow reading. You've probably heard a lot spoken about extensive reading. Narrow reading is where you're trying to read different kinds of texts on the same subject. So that's another approach to reading. And then we're going to talk about a little, we're going to begin a little bit with some of the reading skills that students have to develop.
1: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็สรุปให้ฟังนะคะว่าในเซสชันแรกนะคะเราได้พูดถึงนิสัยการอ่านของเรานะคะแล้วก็attitude ทัศนคติที่มีต่อการอ่านนะคะแล้วก็ความสม่ำเสมอในการอ่านส่วนในเซสชันที่2ก็พูดถึงการทำกิจกรรมนะคะก่อนอ่าน pre-reading activities during reading activities แล้วก็ post-reading activities นะคะโดยอาจารย์ยกตัวอย่างโดยยกเท็กซ์มาจากหนังสือนะคะ textbook เล่มหนึ่งส่วนในเซสชันที่3นี้นะคะอาจารย์ก็จะพูดถึง critical thinking critical reading อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะนำไปถึง narrow reading นะคะคือการอ่านเท็กซ์หลายๆมาจากหลากหลายที่นะคะที่พูดถึงเรื่องเดียวกันท็อปิกเดียวกันนะคะแล้วก็การที่เราจะพัฒนานะคะเสริมทักษะการอ่านได้อย่างไรค่ะ
0: โอเค if you'd give me the next slide please this may be new information if you were not able to see or participate in the critical thinking series but one of the things that we discussed a lot in that series was what was called higher order thinking skillswhich is shortened to be HOTS, easy to remember, higher order thinking skills. And these are some of the elements of higher order thinking on this slide that we discussed a great deal in that session and that we explored through different activities. And today we're going to look at it a little bit vis-a-vis the skill of reading. We talked about in critical thinking, and also that means critical reading, the reader is always questioning.The reader is asking, what does this mean? Is this true? Do I agree? What's another perspective? So if you can, one of the first texts we're going to work with are newspaper articles. And there's no more important place to apply critical thinking than the news. And what is right?Do I agree with what I have just read in the newspaper? Is it true? Etc. The second element that we discussed in critical thinking and critical reading is open-ended questions. So for those of you who are here, were here, who weren't here, but then those as a review for those who were, open-ended questions are questions that cannot be answered by yes or no. So when you say,Is my jacket black? That's not an open-ended question. That's, sorry?
2: Only yes question.
0: Yeah, it's too, it's obvious. It's just, we can answer yes or no. Open-ended is, what do you think about the rescue of soy dogs by that organization? How do you feel about...what's happening with the swine flu epidemic? How does it make you feel that it's spreading? So they're open-ended, and everybody can have their own response. They are not one right answer, and this is the one we talked about all the time. When a question has only one answer, it does not involve critical thinking.Critical thinking is when there maybe are many responses that could be true. So average comprehension questions on a reading text do not invite critical thinking because there's usually going to be a right answer. And finally, we encourage individual ideas. So we want the students to have their own idea, completely new on their own, and even disagreement and debate.
1: ค่ะ าจารย์มาที่ก็พูดถึง high order thinking skills นะคะซึ่งเราได้เคยรับการอบรมจากอาจารย์ในหัวข้อ critical thinking ไปแล้วนะคะ critical thinking skills ตรงนี้ก็นำมาใช้ใน reading skills นะคะโดยในส่วนของ high order thinking skills เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นการตั้งคำถาม questioning แต่การตั้งคำถามนี้นะคะไม่ใช่ตั้งคำถามธรรมดาอย่าง what where and whyhow อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะตั้งคำถามในเชิงคิดวิเคราะห์อย่างเช่นเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า is this story true นะคะหรือว่า do I agree with this story นะคะ เราเห็นด้วยไหมนะคะ why what's the reason นะคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะทำไมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็มุมมองอื่นนะคะที่คิดถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่า open ended questions ก็อาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมัน open ended เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำถามที่ตอบด้วย yes หรือ no เท่านั้นนะคะจะต้องเป็นคำถามที่เราเรียกว่าคำถามปลายเปิดใช่ไหมคะคือตอบให้คือไม่ใช่คำถามที่ตอบ yes แล้วก็จบ no แล้วก็จบนะอย่างเช่นถามว่า what do you think about this นะคะคิดยังไง how do you feel about this นะคะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า not one right answer นะคะสำหรับคำถามในสถานที่เป็น critical ที่ส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะต้องไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวแล้วอาจารย์ก็บอกว่า comprehension questions ที่เราพบตามหนังสือต่างๆนะคะที่ตามท้ายเรื่องมาเนี่ยที่ให้นักเรียนอ่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เอื้อต่อการที่จะพัฒนา critical thinking skills นะคะเพราะมักจะต้องการคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าสุดท้ายคือว่า individual ideas are good ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะความคิดของคำตอบในหนังสือไม่ใช่ความคิดครูแต่ความคิดของนักเรียนทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็ดีถ้าสมเหตุสมผลนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเชื่อเชิญให้นักเรียนรู้จักที่จะให้เหตุผลให้คำตอบที่หลากหลายค่ะ
0: โอเค One of the things we discussed in the sessions on critical thinking is how when you sometimes open the topic up in this way it can become very challenging for the teacherI see some people nodding. If you allow everybody to have their own idea, if you have different disagreements, if there's more than one right answer, it creates all kinds of very big challenges. Because as teachers, we like to assess. We like to know that somebody is right and somebody is not so right or maybe even wrong. It's part of what we do is to try to aim towards correctness. But in terms of teaching a language,and teaching engagement with a language. If you think about the topic, reading as a tool for life learning, being able to read critically is what is going to give your students much more for their futures than just learning to read to comprehend. If you remember the previous session, or the first session, we talked about the stages of reading, and we started with recognition and then discernment,looking at the differences between things, comprehension, and then finally it was the critical thinking. So being able to have your own ideas is what's really going to allow your students to use whatever text they have to move forward and to learn. And it will turn them into very good, curious, involved citizens of Thailand, which is also very important that they are engaged and that they care.About what they're reading, and they will take the time to say, I wonder if this is true. So I'm stressing the importance of the critical reading before we start.
1: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้สอนนะคะในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแบบ open ended นะคะเพราะว่าคือเราก็อาจจะไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ เรารู้หรือยังนะคะถ้าเราไม่ทราบนี่เราอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเราก็มักจะชอบอะไรที่แบบว่าประเมินได้โดยง่ายใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการรู้ว่านักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ที่เขาอ่านไหมเนี่ยถ้าเขาตอบคำถาม1 2 3 4 5นี่ได้ก็แปลว่าเขาเข้าใจ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนะคะถ้าเราส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะเขาก็จะได้ทักษะนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ใช่อ่านแค่ว่าอาจารย์ใช้คำว่า comprehend คือไม่ใช่อ่านเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าอ่านทำความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องที่เขาอ่านแล้วก็จบนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอเรื่องที่เขาอ่านในหนังสือเรียนอีกเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสอนทักษะการอ่านให้เขาเพื่อที่เขาจะได้รู้จักอ่านที่จะคิดวิเคราะห์อ่านที่จะมีความคิดที่กว้างไกลออกไปที่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็ได้ใช้ทักษะนั้นได้ตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะไปอ่านเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาอาจารย์บอกว่าถ้าเราสอนให้เขาจะคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีไอเดียเป็นของตัวเองนะคะและนักเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะมีความรู้สึกมี involvement นะคะในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะคะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไม่ใช่เป็น passive learners นะคะไม่ใช่ว่านั่งเรียนเฉยๆแต่ว่ารู้จักที่จะคิดนะคะที่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยค่ะ
0: So we're going to move right into the first activity, partly because this is the post-lunch time of day. And you know what happens during post-lunch. So we have to be engaged. If I stand and talk at you, I'll get too sleepy. So I'm going to give the instructions, and then my colleagues are going to hand out some materials. But let me explain what you're going to do first.You're going to be working in groups, and I propose that we have these two tables will work together, and then you'll work with the table behind you. Same here, you two will work together, you two. Two tables in the back will work together, and you back there will turn around and work with the people behind you. And the people, several turn around and work with the people behind you, and you four turn around and work with the guys behind you. And the group in the back,You're going to come together and be all together. Yes, way in the back. Hello, I see you. You're going to be all together. Okay, now here's what's going to happen. Don't give them the materials yet. Each group is going to get a selection of newspaper articles. These are real articles taken from the real paper. And they have titles like Ivanovich Battles into Round Two. What do you think that might be about?Ivanovich battles into round two. Tennis. I believe that's right. I told you I didn't read a lot of sports news. Some of them do not have titles. Some of them just have texts. There are different kinds of them. This one is, what does this look like to you? You can see it, you're up close. What does that look like?
2: Travel agency.
0: Yeah, some travel agency, something, okay? So there's all kinds of different materials. Here's another one. What do you think this is about? Vietnamese investors wary of longer hours. Wary. What does wary mean? Tired? Wary, W-A-R-Y, wary.Varied. Sounds like very wary. Means kind of worried. Worried. Vietnamese investors wary of longer hours. Investors. So here the key word Naraporn is mentioning is investors. So, okay. So your task in your group.And you're going to have a little bit of time for this, so don't worry, don't rush. Each group gets a bunch of articles. And you're going to do two things. But the main task is, if you look at your handout number one, here you have a bunch of different potential categories for the articles. We have front page news, world news,local news, sports, business news. You don't have to have something in every category, but what you're going to do is use your skills to try to organize these into groups. So you're going to take your articles and put them together so all of the things that relate to business are in one pile. And all the things related to sports are in another pile. So the first thing is you're organizing. Okay, that's the first task. And then we'll stop. So I'll give you maybe about 10 minutes to do your organizing. And you're going to be using your skills of looking at the headline and reading quickly. You're not trying to read the whole article. You're going to read quickly. So that's your first task, is to take your group of articles and try to put them into categories. Okay, go ahead and describe.
1: ค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะ อาจารย์ใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ในhandout 1 นะคะของเซสชั่นที่3เนี่ยนะคะเดี๋ยวกําลังจะขึ้นจอนะคะเป็นหัวข้อนะคะของประเภทของ articles ในหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีทั้งเป็น front page news นะคะ world news นะคะข่าวทั่วโลก local news นะคะข่าวท้องถิ่น sports ค่ะ business news lifestyle entertainmentแล้วก็ classified นะคะคือหน้าโฆษณาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ได้ชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์แล้วนะคะอาจารย์เป็นกลุ่มนะคะแล้วก็แบ่งค่ะตอนแรกเลยคือแบ่งประเภทก่อนว่าข่าวไหนนะคะลงประเภทไหนตามที่ปรากฏบน handout นี่นะคะค่ะทางหัวหินด้วยนะคะอาจารย์โสรดากรุณาแจกด้วยนะคะที่เตรียมไว้
0: Okay, and I understand that a colleague in Hua Hin has prepared some newspaper articles, so go ahead and distribute the same there. And you're working hopefully in groups of 4 or 5, not much more. And I'm sorry, those in the back, you're going to have to just shift yourself around. You want to be able to all see the articles and talk together. So move around so you're not all spread in a line. You have to bring your chairs together a little bit. So our colleagues are bringing around the articles now, and you can get started. Let's take about 10 minutes, see how far you can get. Do you have a set? Oh, she's coming. Here, we need a set here. There you go. This is the first thing, and then we'll do a second thing after. I didn't tell you the second thing yet.
3: Okay.

0: Nation, like editorial or business, nature, lifestyle.
1: So you're saying that you had classifications, and then how did you figure out how something fit into a certain classification?
0: It's written here like this. Like this.
1: Headline. And the headings, yeah. Great. You know, in fact, in the news...
0: Heading.
1: Yes, I understand now. Thank you. Yeah. The heading gives us a clue about what we're going to read. It does help us to understand where we're going in the reading, if it says sports or a particular other topic. So all of these things that you used, I just want to point out that you didn't read every single word in the article. And maybe you hardly read the article at all. But already, you're able to do something pretty complicated, which is to categorize even before you begin to read. So when you remember earlier on, I think in the first session, we looked at things that good readers do. And we talked about how good readers don't necessarily read every single word. They make meaning out of the whole context of the piece, the picture, the heading, the abbreviations, what they recognize. So we're going to move on to the second task in just a moment.
2: ค่ะก็จากที่อาจารย์ถามนะคะจะมาที่ถามว่าเราใช้ strategies อะไรนะคะหรือว่าเราดูยังไงถึงได้จัดแบ่งชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์เนี้ยนะคะลงใน categories ได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบมามากมายเลยนะคะเริ่มด้วย keywords นะคะ keywords เท่าที่เห็นใน title ของข่าวหรือว่าใน text นะคะแล้วก็ภาพใช่ไหมคะ pictures แล้วก็Sources of news นะคะอย่างที่เขาเป็นตัวย่อข้างท้ายใช่ไหมคะพอจบข่าวแล้วเนี่ยมาจากสำนักข่าวไหนใช่ไหมคะถ้าสำนักข่าวต่างประเทศเราก็บอกว่าน่าจะเป็น world news อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะหรือว่า symbol logo ก็พวกใน ads นะคะว่าน่าจะเป็น logos ของร้านค้าหรือบริษัทนะคะแล้วก็ names ค่ะนะคะชื่อโดยเฉพาะถ้าชื่อที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ตอนต้นๆอาจารย์มาได้อ่านข่าวอันนึงอีวานโควิชนะคะซึ่งวันนั้นถ้าใครที่ชอบเทนนิสนะคะก็จะรู้ว่าอันนี้คือข่าวสปอร์ตใช่ไหมคะนะคะเป็นนักเทนนิสหรือว่าชื่อของสถานที่ก็เช่นกันนะคะค่ะก็จะเป็นตัวบอกได้นะคะว่าเราจะแบ่งไว้อันไหน abbreviations ตัวย่อนะคะก็อาจจะช่วยนะคะหรือว่าอันสุดท้ายคือ headings นะคะบางที headings เล็กๆนะคะข้างบนจะมีข่าวเขาก็จะบอกว่าเป็น local หรือว่าเป็น national international อะไรพวกนั้นนะคะก็แบ่งแยกได้ค่ะ
1: Okay I just want to comment that the list when I ask you how did you do the taskI asked you to categorize, and after you spent some time, I said, how did you do that? What strategies did you use? And I want to point out that that act, when the teacher, asks you, how did you do that? This is called meta-linguistics, or thinking about thinking. I'm asking you to think about how you did it, which is something that you can do with your students. Or meta, sometimes it's called, we can also call it metacognition. The notion of thinking about language or thinking about thinking. So in a sense, we're going to spend some more time on this in another session nearer to the end. But we can always be asking our students, how did you figure that out?How did you know how to do that? What did you use? And anytime we do that, we're helping our students to become better at what they do. So just to point that out to you. The second task now, you're going to be back in the same groups, and you're going to use the same readings. And just before we start that task, I'm going to, when this next part is done, I'm going to collect all those readings back with a clip on it, because we're going to use them again another day.Okay, so when we're finished with this, we'll be picking them back up. The second task in your groups is to pick one reading. And you have two choices. You can pick the reading that you think is the easiest, or you can pick a reading that you think is very difficult. It's up to you. You decide, but only take maybe a minute to decide which reading. And then together discuss what questions would you need to ask. This is applying your critical thinking, critical reading skills. What would you need to ask, or where would you need to look to figure out whether or not the story is true? Or is it factual? Is it a true story, or is it an opinion? So what would you have to do? Where would you have to look, maybe another source, to understand whether or not the story is true? So easy story or difficult one? Questions you would ask? Where would you look to understand if the story is true, or what part of it is true and what part of it is not true?
2: ค่ะก่อนที่จะพูดถึงกิจกรรมที่สองนะคะขอกลับไปเมื่อกี้ที่อาจารย์มาที่เน้นนะคะก็คือการที่อาจารย์ให้เราทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะที่แล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าเราใช้วิธีไหนนะคะใช้ strategies ไหนในการที่จะแบ่งแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะลงประเภทของข่าวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ฝึกให้เราเนี่ยนะคะรู้จักที่จะนึกถึงเรากลวิธีนะคะที่เราใช้ในการอ่านซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือแทนที่เราจะขอแค่คำตอบใช่ไหมคะว่าชิ้นนี้เนี่ยไปลง local news ชิ้นนี้ไปลงแอดซื้ออะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็จบเนี่ยก็จะได้ประโยชน์น้อยกว่านะคะถ้าเผื่อว่าในทำนองเดียวกันถ้าเราไปใช้กับกิจกรรมนี้กับเด็กของเราเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะเป็นการฝึกให้เขาเนี่ยได้พัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านนะคะในการอ่านในการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ซึ่งเขาก็จะได้ติดตัวไปตลอดเวลาไม่ใช่ว่าดูตรงนี้จบแล้วแยกเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมคะว่าข่าวชิ้นไหนอยู่ไหนไม่ใช่แต่ว่าเราถามเขาว่าเขาแยกยังไงเขาใช้วิธีไหนในการแยกเขารู้ได้ยังไงว่าข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวกีฬาข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวการเมืองนะคะซึ่งนี้จะช่วยส่งเสริมนะคะพัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์สำหรับกิจกรรมที่2นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ให้เราเลือกข่าวชิ้นหนึ่งนะคะจากกองข่าวทั้งหมดที่อาจารย์ได้มาเมื่อกี้เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าจะให้เลือกข่าวที่คิดว่าง่ายที่สุดก็ได้หรือยากที่สุดก็ได้แล้วแต่อาจารย์นะคะแล้วก็เลือกมาแล้วเนี่ยให้อาจารย์คุยกันในกลุ่มของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ควรจะตั้งคำถามอะไรนะคะหรือว่าควรจะดูตรงไหนนะคะที่จะทำให้อาจารย์มองเห็นนะคะว่าวิเคราะห์ได้ว่าข่าวชิ้นนั้นเนี่ยตรงไหนเป็นเรื่องจริงตรงไหนเป็นการแสดงความคิดเห็นตรงไหนเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็นแฟกต์นะคะอันไหนเป็นโอพีเนียนนะคะค่ะ
1: โอเค and I think for this one when we're finished we'll take about 5 or 6 minutes only so we have to move quickly to pick an article We'll start in Hua Hin, and I would ask that the one that chooses to share will give just a very brief summary of the article, and then, more importantly, the second part, what questions they would ask. And then we'll take an example from Bangkok.
2: จะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็จะขอเริ่มที่หัวหินนะคะที่จะให้ฟีดแบคโดยที่จะเริ่มให้สรุปให้ฟังก่อนว่าข่าวชิ้นนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่สองที่อาจารย์คิดว่าสำคัญกว่าก็คือว่าควรจะตั้งคำถามยังไงนะคะหรือว่าดูตรงไหนนะคะที่จะดูให้ออกว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นแฟกต์นะคะหรือตรงไหนเป็นโอพีเนียนค่ะ
1: Everybody hello hello again can I get your attention we're just going to take a couple of examples I promisedOur friends in Hua Hin that we would start with them. So we will go there first. And again, we want to hear just a very quick summary about the article. 2 or 3 sentences only, what it's about. And then the kinds of questions that you would ask to try to verify, to use your critical reading skills on the article. So do we have some volunteer from Hua Hin?
2: ค่ะเชิญหัวหินเลยค่ะ ไม่ได้ยินค่ะ

0: ไม่ได้ยินค่ะหัวหิน
1: ไม่ได้hello from Hua Hin we got the article about a Thai Japanese boy Keiko who tried to find his Japanese long lost father and from this article this is a true story but at the latter part there is one thing that I think this is the opinion of the writer He said, the writer part, one sentence said that he is likely to be the subject of a cartoon story. From the word likely to, I think this should be an opinion. And then the final part, why the shoes and clothes company want to hire him as a presenter. This is a true story, you know.Just only one part that I think the opinion. Other part of this article is true. Fact.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Okay. Thank you. And I like the way how you used a cue from the vocabulary "likely to signal for to you." I don't know where to look to signal to you that it's the author's opinion. So that's very good.That was a very interesting story because it has a lot of elements to it. And there's been a lot of opinion flying around what the father should do, what the boy should do, what happened to everybody. So yeah, that's very good how you interpreted that. Okay, an example from Bangkok. Anybody here who would like to? Yes, please. You have a microphone on already. Good.
3: The summary of this story is Amalie's copper deep in debt killed two young girls in their quest for money and valuable. The question of this story, what do you think about this story? If you are the two girls, what should you do?If you are parents, what will you do if you have to work out and leave your children alone?
2: Okay, a couple of interpretation questions for students. What do you think about the story? Can you tell me again, can you summarize the, repeat? Can you tell me again the basic gist of the story? The two girls have what?
0: อาจารย์อาจารย์ไฟช่วยค่ะอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยได้ไหมคะ
4: Story about a couple killed two girls that live near their house.
2: Oh, I remember that story.
4: The story that.
2: Yes, sorry. They were killed. Yes, yes, and your questions were very much geared towards your students potentially. What would they think? What should happen?But also at the time when that story was coming out, do you remember all of the speculation? Do you remember in the newspapers? They said, oh, it must have been somebody who knew them. Because, and then the person had an opinion. This was long before they realized who had done the crime. And in fact, it was relatives. But initially, it was an opinion.Yeah, you want to go ahead with that?
0: ค่ะ สำหรับตัวอย่าง may go back to Hua Hin first.
2: Yeah. Sure.
0: ค่ะ ของท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะ ยกตัวอย่างอันนั้นก็คือเคโกะนะคะ เด็กผู้ชายลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้ง opinion นะคะ คิดว่าเป็น opinion ของผู้เขียนข่าวนะคะ ที่อาจารย์ก็สังเกตจากคำว่า it's likely to นะคะ จากตรงนั้นเนี่ยนะคะ แล้วก็นอกนั้นก็น่าจะเป็น fact นะคะ คือเล่าเหตุการณ์ที่เคโกะตามหานะคะ แล้วก็สำหรับของท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะ ก็ยกเรื่องข่าวที่เด็กผู้หญิงสองคนที่ถูกฆ่านะคะซึ่ง อาจารย์มาตี้ก็บอกว่าก่อนที่จะทราบว่าที่ตอนหลังมาทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านฆ่าเนี่ยนะคะก็มีการคาด เดาต่างๆนานาใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นใครเป็นคนที่รู้จักหรือว่าเป็นคนที่อยากจะชิงทรัพย์อย่างเดียวเป็นโจรที่เพิ่งผ่านมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ

0: depending on what the author decided to provide. So narrow reading means that you stay with a single idea or topic and try to see that same topic using different kinds of texts. So that's the idea of narrow. Rather than, so he goes on to give an example. If your topic is, let's say, insects, we might read a science story about insects, then we're going to read a little short story written by somebody about an insect, then we're going to read a poem. So we come at, and we therefore encounter the same vocabulary and the same ideas, but coming from different genres of texts. And that's what we're going to explore briefly right now.
1: ค่ะ narrow reading นะคะก็จากที่คุณ Scott Thornberry อธิบายนะคะอาจารย์ Margie ก็บอกว่าก็คือปกติแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างในหนังสือในคอร์สบุ๊กที่เราใช้สอนนักเรียนของเราเนี่ยก็จะไปตามบทใช่ไหมคะแต่ละบทก็แล้วก็แต่ละยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะว่าเราจะเอาฟังก์ชันขึ้นหรือจะเอาท็อปิกขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นท็อปิกเป็นธีมนะคะอย่างเช่นว่า เราเรียนเรื่องให้นักเรียนเรียนเรื่องฟู้ดนะคะวีคหนึ่งแล้วก็อาจจะเรื่องฮอลิเดย์วีคหนึ่งเรื่องสปอร์ตวีคหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่า narrow reading นี่ก็คืออาจารย์มาจี้บอกว่าคือการที่เราอยู่ที่ท็อปิกเดียวนะคะไอเดียเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าเรามาลองเสนอนำเสนอโดยไอเดียนั้นแต่ว่าด้วยเท็กซ์ที่มีลักษณะต่างๆกันนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในหัวข้อเรื่อง insects นะคะแมลงก็อาจจะให้นักเรียนอ่านเท็กซ์เรื่องเกี่ยวกับแมลงนะคะแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องอะไรคะอาจจะมีบทกลอนนะคะที่เกี่ยวกับแมลงนะคะเอามาให้เด็กอ่านด้วยนะคะอาจจะมีภาพมานะคะอย่างนั้นเป็นต้นก็มีหลากหลายนะคะที่จะนำเสนอเกี่ยวกับในหัวข้อเดียวนะคะค่ะ
0: โอเค thanks so the text we're going to begin with and if we don't have time to finish it today we may start with it again in session 4 a little bit but let's go a ways with it this is going to be handout number 2for session 3, which is actually 4 pages. It's quite a long handout. The top of it says, why do the busiest students feel lonely? The part we're going to look at right now begins in the middle of the page. It says, combating loneliness. No student is an island. So starts in the middle. Starts in the middle and then goes onto the second page. It's actually quite short. You just have 3 paragraphs on this page and 3 here because the rest is vocabulary. Okay? So just quickly as a pre-reading activity, chat with your partner when you see the title, Combating Loneliness, No Student is an Island. What do you think this short article will be about? So chat with the partner at your table.
1: ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ใน handout ที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่อง loneliness นะคะก็อาจารย์ให้อ่าน2เรื่องแรกก่อนนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็คือในหัวข้อเดียว loneliness ใช่ไหมคะแต่นำเสนอมาเป็น2ลักษณะนะคะ2 text ด้วยกัน

0: Okay, so you're just chatting with your partner, you're making predictions right now. What do you think this article will be about before you read anything?
1: ค่ะดูแค่ไทเทิลก่อนนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าเรื่องนี้น่าจะพูดถึงอะไร

0: with our students. So if you want to visit that site, it has many archive materials available on it, and we'll look at some more of them in another session. But for now, I believe we have come to the end of our time. We're going to pick this text up first thing tomorrow morning to look at a narrow reading, how to build on what is said in that text in a narrow reading way. And then we'll be going on to other aspects of reading in session 4. So thank you very much. Kafkun ka. And see you in session 4.
1: ค่ะ สำหรับวันนี้ก็จบตอนที่3นะคะแล้วเราจะต่อตอนที่4 5และ6นะต่อไปอาจารย์นำแฮนด์เอาท์ที่แจกไปทั้งหมดมาด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเราจะนำกลับมาใช้อีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: ไม่รู้เขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช
1: ่เหมือนไฮ
0: ใช่ๆอะไรอย่าง
1: น
0: ั้นครั้งแรกเลยตอนล
1: ง
0: จากเครื่องด้วยที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพอยอ่ะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: ด้วยกันเลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหเหมือนเป๊ะหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ๆนึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้กูรู้บอกว่าที่เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่0กรุงเทพมีมั้ยอ่ะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีป่ะใช่ป่ะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือ0
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ยที
0: ่
1: เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไง
0: ครับแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่0ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: ท่องเที่ยวสบาย
0: ๆงานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ดีค่ะเราต้องเดินไปถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคไหม
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100 ลี
1: 100 ลี พันลีน่าจะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: พี่ก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทำจะต้องเต้นให้ได้เนี่ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: เออแค่สเต็ปไปมาได้ไหม
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วนะ
1: เดียวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะ

0: ป็นภาษา
1: อันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean
2: ปักแก่น You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักแก่น means and the rest of the other pages
3: แค่มีชั้นแรกนะเนี่ย
0: thrilling
1: เฮ้ย no tell anything อ่ะ no tell anything so you have to find out เองนะ
2: oh my god
1: so we wish you the best of luck
2: we wish you the best of luck I hope we can finish the 3-day stay
0: today and two nights stay here in the Philippines
1: yes
0: and enjoy the most of it
2: oh it will be an exciting day for you today a lot of challengesexciting and you will definitely make it so good luck to you
1: oh thank you very much
0: thank you very much Mustafa is here with you to guide you and good luck
3: good luck I hope so I will do it
0: yes
1: โอ้โหอาจารย์ไหวมั้ยฮะไหวมั้ยฮะ
3: นักปากอินคืออะไร
4: ภาษาปากกาล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
1: ้ education
4: ใช่ education
1: แล้วเป็น
4: ใช่พลอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่ใช่เขาจะสะกดว่า PULIS
1: PULIS
4: police yes
1: police
4: ใช
1: ่ตายแล้ว
4: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
1: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
4: ภาษาอังกฤษใช่อย่างเนี้ยเราอยู่พอเราได้เนอะเห็นปะ
1: ใช่
4: education
1: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
4: ใช่ไหม

0: What is the first mitra?
1: Oh, no, I'm not going to tell anything.
0: Please.
1: Cool. We will have a transportation.
0: Wow, this one?
1: Yes. It will be very windy.
2: Yes,
1: with the weather now.
0: Oh, open air.
1: It's one of the transportation in the country.
0: Mm-hmm.
1: Wow. We have a lot of different kinds of transportation, and this is one of them.
0: How to call it in Tagalog?
1: In Tagalog, we call it deep.
0: Deep.
1: Deep.
2: Deep.
3: Deep.
1: Deep.
0: Deep.
1: Okay, so this is
0: Thai.
2: In Thai.
0: In Thai.
2: In Thai.
0: Thai. Thai.
2: Song Thai.
0: Song Thai. Thai. Qué bonito cuando encuentro un cariñito que hace que lo ves todo bonito. Tan sabroso cuando estás enamorado que hace que ves siempre dulce y salado. ก็เหมือนกับ กรุงเทพเนาะใช่กรุงเทพรถติดจะแบบว่าวันจันทร์ใช่วันรถติดใช่พุ่งดาวโอ้โหโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโ
2: That's at the mission. Now you're not gonna go shopping. Have you guys watch TV, right?
3: Yes. Uh-huh.
2: Okay. Have you seen a Filipino in TV?
3: Yes.
2: DC, okay. Have you seen the president of the country?
3: Yeah.
2: You've seen my president in the television?
3: Yes.
2: Or any government or any Filipino delegates?
3: Uh-huh.

0: My finger is good taste, isn't it?
1: Okay, this one, as I said earlier, is the sisig. Mm-hmm. It goes with the calamansi. Calamansi is a local lemon that we have. Abroad you call it lemon, but this one is calamansi.
0: So, this isn't lemon?
1: No. A local version of the lemon in the Philippines. Lemon is a bit bigger.
2: Yeah. Yes.
1: But this one, calamansi.
0: With some tea.
2: No.
1: This one tastes well, like if this one goes with the shrimp paste and this one goes with the vinegar and the soy sauce, this one is very good with the sisi.
0: หูกับหางเนี่ยมันจะรสชาติแบบ
2: ใช่เหนียว
0: ทีนี้มันก็เหมือนกรอบกรอบ
2: เ
0: หมือนหมูทอดอ่ะ
2: ใช่โอเคเลยเนาะ
0: so that's all we done the mission
3: you think we're done
0: not
3: finished yet
1: no this is just the start the best has yet to come
3: okay next mission this is part of your first mission actually the next step isfor you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now I will introduce to you the owner, okay? The owner. Okay.
0: Welcome.
4: Hi. Welcome. Welcome. Hi. Welcome. Hi. Welcome. Hi. Welcome. Hi. Welcome. Hi. Welcome.
0: Hi. Hello.
2: Hello.
0: Chef. Chef.
5: Yeah, I Hello. Just cooked this for you. I've been waiting.
0: Wow. Oh, this is called Leishon. This is from the word "hu han," right? Leishon is
2: Leishon
0: the pig of pig.
3: The pig, yes. Pig.
2: Yeah, Leishon.
4: Hu ha, ma ha. กำลัง
2: แก่ร่วมด้วยช่วยกัน
4: ร่วมด้วยค่ะคุณ
0: So this pig will be like a
2: slow,
0: very delicious.
4: Delicious. ดูวิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก
5: ่
4: อนน้ำมันหมู
2: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
0: Remove the skin
3: a little
0: the burn
3: yeah.
0: skin burn ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
2: ใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
0: สีมันสีน้ำตาล
2: ใช่
0: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
2: ่
0: า
2: ใช่แล้วคอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1 ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
0: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
2: If you sell it how much is it
5: That's 5,000
2: 5,000 peso
0: โอ้โห
4: ว้าว
0: คือ
4: crispy very crispy
0: like this right
2: ใช่ๆพออย่างเงี้ยแล้วก็หั่นลงไป
0: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
0: ปุ๊กอ่ะ
2: ใช่ๆๆอย่างนั้นแหละถูกต้อง
0: like that
2: แล้วก็แบ่ง
0: like this
2: yes
0: โอเค
2: ใช่ไป
0: เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
5: ่ you taste not that you taste
0: ว่าชุบ
2: กรอบอ่ะกรอบอร่อย
0: จอ crunchiness
2: แล้วก
5: ็
2: seasoning house boy
0: ก็ถ้าเป็นเรา
2: seasoning house จะเหมือนมันเจาะหวานเลย we have eaten this one in Thailand but it's different from here but the skin is really crispy.
5: Yes. If the pig is young, it's tender. The meat is tender. And it's a native pig, and the fat is very thin.
2: You have to put salt before
5: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion.Onion leek, the leeks, the onion leaf, two or three.
2: And take it about 1 hour.
5: 1 hour then
2: before
5: you cook.
0: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
2: เป็น the base ของเขาเลย
0: เป็น the base ด้วยและแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็

0: This complete
1: the challenge?
0: Yes, the challenge is complete. I hope you had a very good time this morning and this afternoon. Mm-hmm. However, you want me to sign that? I can sign that already.
1: Yes, okay. Yes, this one.
0: Pagkain, what
1: in
0: was
1: food?
0: Food.
2: Yes.
0: Was there any food that is your favorite from the rest that was served to you?
2: I like the lechon.
1: Yes.
2: I like very much.
0: Now that I have signed it, you're basically finished. However, I have another challenge for you, which I think you will love it.
1: Tata,
0: yes.
1: What is it?
0: It is balut.
2: What is that?
0: Let's go try it. And
3: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร้งนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร้งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดู

0: ได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิ

0: และผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกัน

ีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องๆสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLD
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น5คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะ

เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะสิ่งที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีของในพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคอมพิวเตอร์ก็เริ่มถูกลงใช่ไหมนะครับเด็กก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กอะไรกันทีนี้สำคัญว่าทำอย่างไรนะครับว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงการมาซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันเปรียบเสมือนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีมานะฮะทำไงเราถึงจะคัดกรองเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณครูนี้จะเป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญเป็นผู้นำพาความรู้มาสู่ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใช้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้คุ้มใช้ทางที่ถูกต้องครูต้องเป็นตัวอย่างนอกจากจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีการฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะ
1: ด้วยเหตุนี้เองแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดูเหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่นักศึกษาทุกคนของที่นี่กลับมีความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
0: วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเป็นวิชาบังคับนะครับสำหรับในวิชาชีพครูนะเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ครูเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอบ
2: ภารกิจที่1มีโจทย์อยู่ว่ามีครูคนหนึ่งครับชื่อครูคำป้อง
0: ยกตัวอย่างกิจกรรมที่1นะฮะกิจกรรมยอดฮิตคือจดหมายครูคำป้องนะฮะผู้สอนจะให้ภารกิจก่อนให้โจทย์ปัญหา
2: ครูคำป้องนี้จบการศึกษานานละเมื่อ30กว่าปีก่อนประเด็นปัญหาตอนนี้ครูคำป้องก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาแต่ครูคำป้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวฮะแต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ครูคำป้องคนหนึ่งฮะจบชั้นป.6 ไปแล้วเดินคอตกกลับมาครับมาหาครูคำป้องไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ครับรู้จักครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรแต่ใช้ไม่เป็นโอกาสได้งานทำมีไหมครับถึงมีก็น้อยมากปัญหาเกิดขึ้นครูคำป้องละภารกิจนักศึกษาวันนี้ไปสืบค้นครับบอกครูคำป้องเทคโนโลยีการศึกษามันคืออะไรฮะและสภาพปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้มันคืออะไรทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอธิบายให้ครูเข้าใจครับและเทคโนโลยีจะช่วยครูคำป้องอย่างไรช่วยกันแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าครับแลกเปลี่ยนกันเขียนเป็นจดหมายให้ครูคำป้องอ่านแล้วเข้าใจ
1: อาจารย์ประวิตรได้สร้างสรรค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะให้นักศึกษาในวิชาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แห่งนี้ได
0: ้เทคนิคก็คือจะให้เข้าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มโดยมีเครื่องมือให้เขาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สามารถให้เขาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัดเทียมกันคนที่หนึ่งอาจจะพิมพ์โครงร่างเอาไว้คนที่สองมาเติมนะฮะคนที่สามมาแก้ไขคนที่หนึ่งนะเขาสามารถสร้างงานเขาได้อิสระแทรกรูปแทรกอะไรได
3: ้พวกผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได้
0: เขาศึกษางานกลุ่มอื่นได้

0: ทีนี้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของแต่ละเอกก็จะมีจุดเน้นแตกต่างกันในส่วนของภาคปฏิบัตินะอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดแบบคร่าวๆออกมาก่อนจากนั้นเขาก็จะมานำเสนอก่อนเสนอไอเดียก่อน
1: จะนำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ครับจะมีทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสื่อของเรานะครับจะเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนครับเวลาจะไปนำเสนอสอนน้องนะครับจะเปิดวิดีโอให้น้องดูครับแล้วก็จะให้น้องมาสอบถามเพิ่มเติมรุ่นพี่ได้ครับ
2: เราจะเน้นรูปภาพของสุภาษิตนะคะให้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเมื่อน้องๆศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะลิงก์คณะผู้จัดทำนะคะซึ่งให้น้องๆติดต่อผู้จัดทำได้ทางอีเมลนะคะ
3: พวกเรานะครับได้เลือกสื่อในการทำนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะครับซึ่งมัลติมีเดียนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดหาหน้าครับซึ่งเราเปิดมาหน้าสารบัญจะมีลิงก์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเปิดไปหน้านั้นได้เลยครับผม
4: สื่อการสอนของเรานี้ก็จะทำ

0: กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหัวข้อที่1ก็จะคือความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาแล้วก็หลักการในการสร้างค่ะในการทำสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะพวกเราก็ทำจากแฟลชค่ะใช้เวลาในการสอนประมาณ20นาทีได้ค่ะ
1: เด็กชั้นไหนนะหมอต้นงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างฟัง
0: การทำงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดทำจากผ้าใยบัวค่ะ
1: โอเคถ้าถ่ายวิดีโอเลยได้ไหมให้เขาเห็นเลยว่าวิธีการอะไรนะกระดาษใยบัวอะไรหน่อยนะฮะก็ทำไงบ้างเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าตัดต่อเสร็จรอมาลงในบทเรียนของเรานะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะเลือกตอนได้สตาร์ทได้สต็อปได้รีไวด์ใหม่กี่ครั้งก็ได้ทบทวนกี่รอบก็ได้เนาะโอเคครับเอาไปโพสต์ข้อความลงเอาโพสต์รูปภาพโพสต์สื่อตัวนั้นลงในระบบเครือข่ายเขาจะสามารถคอมเมนต์งานของคนอื่นได้ครับทั้งแบบเปิดเผยนะฮะและแบบโดยส่วนตัวฝึกนิสัยประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครูจะเป็นทั้งครูทั้งโค้ชเป็นโค้ชก็คือคอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำแนะนำเรารับฟังทุกเรื่องอะไรที่แนะนำได้ก็แนะนำนะครับและเขาจะเข้ามาเองแล้วก็นี่คือข้อดีของออนไลน์บางทีเขาไม่กล้าถามซึ่งหน้าเขาก็กลัวอาจารย์ตำหนิว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอแค่นี้ก็ไม่ทราบเนื้อหาง่ายๆอะไรเงี้ย
0: คุยทางออนไลน์รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดคุยมากกว่าคุยกับต่อตัวนะคะชอบเทคนิคการสอนแบบออนไลน์นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลก็รวมถึงความสะดวกสบายด้วยค่ะและก็รวดเร็ว
2: ส่วนมากถ้าถามตัวต่อตัวใช่ไหมครับส่วนมากเพื่อนๆจะอายกันครับแล้วก็จะไม่ค่อยถามถ้าทางออนไลน์ก็คือไม่เห็นหน้ากันนะครับก็คือถามไปอาจารย์ก็ตอบกลับมาเนี่ยครับการไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมครับจะทำให้กล้าคอมเมนต์เพื่อนบางครั้งอาจจะเพื่อนอาจจะบ่นให้เราก็ได้อย่างนี้ครับว่าคอมเมนต์บ่อยมากไปนะอะไรอย่างนี้ครับ
3: ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติอย่างมากๆแล้วก็เห็นแต่ว่าส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะวันนี้ส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จำกัดเวลานะวันนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้มีการส่งงานผ่านระบบบริการการศึกษาบางทีเราเข้าไปดูงานของเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเอาข้อดีข้อเสียของเพื่อนเนี่ยมาปรับใช้กับงานเราได้ด้วยอะค่ะ
4: หลังจากจบภาคทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะต้องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สื่อการสอนเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของคุณครูในโรงเรียนแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดมหาสารคาม
5: วันนี้นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารระดับชั้นม.1ถือเป็นตัวแทนของโรงเรียนได้รับเกียรตินะครับได้ใช้สื่อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะทำขึ้นมาใหม่ของนักศึกษา
6: ลองฟังดูฮะดูแล้วรู้เรื่องไหมสนุกหรือเปล่ามีคำแนะนำพูดได้บอกได้นะฮะอิสระเต็มที่นะครับ
7: สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในวิชาสุขศึกษาเรื่องการถนอมอาหารนะคะโดยใช้สื่อ PowerPoint ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นพับแจกพวกน้องๆนะคะการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีการดองการตากแห้งการแช่อิ่มแล้วก็การกวนนะคะ
8: ในกรณีที่นักศึกษานำสื่อมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสื่อนะคะรู้สึกถ้านักเรียนได้มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแบบนี้ทุกรายวิชาทุกชั่วโมงเด็กนักเรียนก็คงจะสนุกเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
9: กลุ่มว่าพี่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับดีทัศน์นะครับเป็นวิดีโอนะครับอยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับ
10: ครับเรามาเริ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งตัวนะครับ
11: ทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าในที่ปากนะครับอันมันจะเป็นอย่างไรครับเพราะในที่ปากนั้นจะมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับ
3: บทเรียนที่พวกพี่จะมานำเสนอตอนวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะให้น้องๆคนไหนสน

0: จก็ออกมาลองทดลองใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทดลองใช้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า
1: โรงเรียนก็มีความต้องการอย่างสูงอย่างเช่นอยากให้คุณครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเป็นหรืออย่างน้อยสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นค่ะเพราะการใช้สื่อนี้สามารถใช้ซ้ำๆได้แต่ถ้าเวลาคุณครูเข้ามาสอนเองเวลาคุณครูจัดการเรียนการสอนเองจัดไปแล้วก็คือผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นว่านักเรียนจะไปถามซึ่งคำถามหรือคำตอบเรื่อยตัวนี้อะไรอาจจะเปลี่ยนแต่สื่อยังคงสภาพเหมือนเดิมเด็กก็จะมาใช้ซ้ำๆได้ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆถ้าออกมาเป็นในรูปของแผ่นซีดีแล้วสามารถนำกลับไปเรียนต่อที่บ้านก็ได้
2: หัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะนี่พอเราคิดเข้ามาก็จะเป็นความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะหัวข้อที่สองนะคะก็จะเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์ค่ะ
3: วันนี้ไปทดลองนี่ยังไม่ได้เป็นในส่วนว่าจะไปหาประสิทธิภาพวันนี้เอาไปหาข้อบกพร่องตรงนี้อยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดฝึกให้เขาเผชิญกับปัญหาเผชิญปัญหาแล้วหาทางให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนั่นนะครับนั่นก็คือจะนำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู
4: ้ไหนผมอยากฟังสิครับนะตัวแทนของกลุ่มที่ได้นำสื่อไปทดลองใช้กับน้องๆ นักเรียนมาสักครู่นี้ลองกับของจริงเป็นไงบ้าง
5: ครับจากการที่ผมได้นำสื่อไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับได้อย่างดีมากเลยครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือส่วนปัญหาที่พวกผมได้พบนะครับก็คือบางครั้งอุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็บางโปรแกรมก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันครับส่วนที่กลุ่มผมจะปรับปรุงนะครับก็คือเนื้อหาอาจจะมากเกินไปน้องๆอาจจะไม่ค่อยสนใจครับ
6: ค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็พบปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นในด้านของการลงสื่อนะคะในเครื่องคอมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องคอมของทางโรงเรียนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงโปรแกรมหรือว่าเอาสื่อเนี่ยลงไปบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะ
7: สำหรับที่ได้ออกไปทดสอบการสอนนะคะดิฉันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้ออกไปสอนฝึกสอนนะคะตอนปี5จะคิดว่าในภายภาคหน้าดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
3: อย่างน้อยก็ฝึกนิสัยให้เขาช่วยตัวเองค้นคว้าด้วยตนเองค้นพบคำตอบด้วยตนเองสร้างความรู้ตนเองและเป็นคนใฝ่รู้ตลอดวิชาชีพใดก็ตามครับถ้าคุณหยุดเรียนรู้หมายความว่าวิชาชีพคุณสิ้นสุดนะพูดตรงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกวันเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันองค์ความรู้ทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีของใหม่มีงานวิจัยค้นคว้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างนิสัยสิ่งเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นก็ยังมีการผนวกกับการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เขาจะไปประยุกต์ใช้ครับและจะไปขยายผลต่อสร้างสิ่งใดก็ตามที่นำพาความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
3: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
3: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะ

0: ธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
0: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
0: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
3: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคําจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคําคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คําว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1.เป็นประธานในประโยคและ2เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปิดส

0: าคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
1: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่มีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับบริเวณอ่าวไทย

0: ไอโดยเฉพาะในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ยังคงมีบางพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะด้านรับมรสุมของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในลักษณะของฝนตกหนักมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านจังหวัดระนองและพังงามีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่11มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุ๊จะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไร

0: ่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
3: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
3: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
3: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
5: ต้านายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
6: โอ้ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
7: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ทำให้เกิดกรดกรรมฐานเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพลุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแกล้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้กับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทรงเรียกว่าโครงการแกล้งดิน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้ง
2: ได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะก็พบว่าการใช้น้ำชะล้างเนี่ยก็สามารถแก้ไขดินเปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน 4-5 ปีค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทำแล้วก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนำให้กับชาวบ้าน
0: จากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวสีบูกันตังซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงาสามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือก เฉลี่ยถึง550กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกับการเพาะปลูกผักชนิดต่างๆและการปลูกไม้ผลซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณมากนำรายได้ที่คุ้มค่ามาสู่ราษฎรอาทิพืชตระกูลแตงและถั่วให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่พืชตระกูลพริกและมะเขือให้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ปาล์มน้ำมันสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่4ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้22ต้นและมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตหลังจากปีที่3ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้25ต้นการปลูกสละแซมในสวนยางพาราคือหนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในภาคใต้จากการศึกษาพบว่าสละอินโดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพของสวนยางพาราและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นยางสามารถปลูกเป็นพืชเสริมเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงในภาวะที่ราคายางตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยาง1ไร่สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจคิดว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าหากแต่การศึกษาทดลองผสมเชื้อเห็ดกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราพบว่าสามารถให้ผลผลิตดอกเห็ดในปริมาณสูงอาทิโรงเรือนขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง 2.5 เมตรในการเพาะเห็ดสกุลนางรมจำนวน 4,500 ก้อนต่อปีสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 1,350 กิโลกรัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10% แหล่งน้ำ 20% นาข้าว 30% และ

0: พืชไร่พืชสวนอีก 40% ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดทำแปลงเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อสำรองพันธุ์พืชในยามวิกฤตและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเพาะปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ราษฎรนำเส้นใยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกระจูดเตยปลาหนันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่ราษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
1: การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานในตรงนี้มาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้วแล้วก็เราทำเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนำเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนำชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสำเร็จของการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินสามารถสร้างผลผลิตสร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะคือตัวอย่างของการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกิน ส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนแม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันทร์ฉันแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
2: น้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวข้าวก็จะเหี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตาย
0: จนกระทั่งวันหนึ่งนายจันได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในปี2517
2: เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ 2,000 ไร
0: ่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ
2: ์ทางศูนย์พิกุลทองนี่ไปขุดยกร่องให้หินปูนฝุ่นทางเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสำเร็จ
0: นายจันคือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า 500,000 บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
3: แปลงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนเสร็จแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี
0: ้นายสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวนที่สร้างรายได้รวมกันกว่า 170,000 บาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ 200,000 บาทต่อปี
4: ก็ดีขึ้นทำให้คนมีความรู้ได้มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทำให้ชีวิตเราก็ดีขึ้น
0: ที่เห็นนี้คือป่าพลุโต๊ะแดงป่าพลุพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพลุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพลุและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พลุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าการเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพลุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุโต๊ะแดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืน พลิกฟื้นพื้นดินเปื้อจากเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่

0: ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครเช่นเดียวกับข้าวโพดกำลังเรียนรู้วิธีแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัด

0: ดนราธิวาสเห็ดสนใจฝาชะลอความชุ่มชื้นซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่กล้วยหอมมีความสุขกับบรรยากาศชายทะเลแต่ก็ไม่ลืมที่จะไปเรียนรู้เทคนิคการปลูกพืชไร้ไม้ผลภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีส่วนส้มได้พบกับเพื่อนใหม่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีนั่นคือหญ้าแฝกซึ่งมีรากที่ยาวแผ่กระจายและแข็งแรงช่วยชอนชัยพังทลายดินดานได้เป็นอย่างดีระหว่างการเรียนรู้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งนั้นเหล่าพืชผักผลไม้ต่างพบว่าหลักการพัฒนาและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ยุ่งยากเลยส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์สิ่งที่มีในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาดำเนินการพัฒนาอย่างเรียบง่ายและสอดคล้องเหมาะสมหรือที่เรียกว่าทำให้ง่ายซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยหลักของความประหยัดเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้จริงด้วยตนเอง
1: พริกข้าวระหว่างที่คอยเจ้าพวกนั้นกลับมาเรามาช่วยกันพรวนและกลับหน้าดินแถวนี้กันก่อนดีกว่า
0: ระหว่างทำงานอยู่นั้นเกษตรกรข้าวและพริกสังเกตไปเห็นบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่เข้ามาแต่ไกลทั้งสามรู้สึกแปลกใจสิ่งนั้นเข้ามาใกล้ทุกขณะแต่จะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมคะคงต้องติดตามกันในตอนต่อไปพร้อมกับความคืบหน้าของเหล่าพืชผักผลไม้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5แบบเต้หาความรู้เปิดประตูสู่ราชบุรี

0: นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ให้นักเรียนรู้จักท่านชื่อผู้อำนวยการมาริโอ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผอ.ดีใจที่ได้เจอทุกคนผอ.ย้ายมาจากจังหวัดสตูลไม่เคยมาที่

0: จังหวัดราชบุรีเลยผอ.อยากให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ผอ.หน่อยได้ไหมครับไหนใครเคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง
1: วัดขนอนครับ

0: โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่น่าเสียดายผอ.มีเวลาแค่1วันนักเรียนช่วยวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวให้ผอ.หน่อยได้ไหมโดยผอ.มีเวลาแค่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยแต่ละที่ขอให้เวลาผอ.ได้เที่ยวชมที่ละ 30-60 นาทีรบกวนเด็กๆหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของเราให้กับท่านผู้อำนวยการนะคะคุณครูครับต้องหาในอำเภอไหนบ้างครับได้ทุกอำเภอเลยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะคะได้ครับได้ค่ะณห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนกำลังค้นหาข้อมูลเธอลองเข้า Google เข้าค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้หน่อยสิอ๋อเหรอมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราจดสถานที่ที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลือกอีกครั้งเราได้รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช่วยกันเลือกที่ห้องสมุดนะได้เลย

0: พักกลางวันนักเรียนกลุ่มที่1เราไปตลาดน้ำดำเนินกันก่อนดีไหมเพราะตลาดจะมีตอนเช้า
1: ส่วนข่าวช่องพลาดเนี่ยเราต้องไปที่สุดท้ายเลยนะเพราะค้างคาวจะออกตอนเย็น
2: เราว่าเท่าหงไทยก็น่าสนใจดีนะเพราะจะได้มีกิจกรรมปั้นโอ่งของดีประจำจังหวัดของเราด้วย
0: นักเรียนกลุ่มที่2
3: เราไปอำเภอสวนผึ้งอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองเลยดีไหมเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะดี
1: ใช่ใช่ใช่มีทั้งเขากระเจิมแก่งส้มแมวข่าวประทับช้างอุทยานหินข่าวงูและก็ยังมีข่าวช่องพานด้วยแล้วเห็นด้วยนะสถานที่เยอะดีไปทางเดียวกันได้ด้วย
0: วันนำเสนอผลงานผู้อำนวยการมาริโอและครูเพ็ญศรีได้เข้ามาในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทำความเคารพ
2: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอให้ผู้อำนวยการไปเที่ยวตามเส้นทางของพวกเรากันดีกว่า
5: ไหนแต่ละกลุ่มได้วางแผนให้ผอ.ไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วยแนะนำให้ผอ.ดูหน่อยครับ
0: นักเรียนกลุ่มที่1
2: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่1วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะครับ
1: เริ่มแรกนะคะเราจะออกจากโรงเรียนเวลา 8:00 นเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ30นาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:00 นค่ะ
2: เราจะออกเดินทางจากตลาดน้ำเวลา 9:00 นเพื่อเดินทางไปเท่าหงไทยซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราจะใช้เวลาที่เท่าหงไทยจนถึง 11:00 นพอ 11:00 นเราจะออกเดินทางไปถ้ำเขาบินใช้เวลา20นาทีและออกจากถ้ำเขาบินในเวลา 12:00 นเพื่อไปเขางูใช้เวลา40นาทีจะถึงที่หมายเวลา 12:40 นาทีจากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารกันครับ
1: หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเวลาประมาณ 13:00 นเราจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เขาประทับช้างโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาที
2: จากนั้นเราจะเดินเที่ยวชมสวนสัตว์เขาประทับช้างจนถึง 15:00 นหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปเขาช่องพรานเพื่อรอดูค้างคาวที่จะออกมาเวลา 18:00 นโดยสรุปนะครับเราจะได้ไปเที่ยว6ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าหงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4.อุทยานหินเขางู 5. สวนสัตว์เขาประทับช้าง 6. เขาช่องพราน
0: นักเรียนกลุ่มที่2
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะคะเริ่มต้นนะครับเราจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 8:00 นเพื่อเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ60นาทีเพื่อให้ผอ.รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:30 นาทีเพื่อเดินทางไปเท่าหงไทยครับ เราจะถึงเท่าหงไทยเวลา10:00 น แล้วเราจะใช้เวลาอยู่ที่ท่าโฮมถ่ายประมาณ60นาทีเพื่อให้ท่าน

0: ผอ.ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นโอ่งอันเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีของเราด้วยครับจากนั้นเราจะเดินทางจากเข้าฮงไทเวลา 11 นาฬิกาเพื่อเดินทางไปเขาบิ๊กใช้เวลา 30 นาทีโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่เขาบินนะคะหลังจากนั้นท่านผอ.จะมีเวลาในการเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเป็นเวลา 60 นาทีค่ะจากนั้นเวลา 13 นาฬิกาเราจะเดินทางไปยังเขาประทับช้างโดยใช้เวลา 10 นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 50 นาทีจากนั้นเวลา 14 นาฬิกาเราจะเดินทางไปเขางูโดยใช้เวลา 15 นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวเดินชมอุทยานหินเขางู 60 นาทีจากนั้นเวลา 15 นาฬิกา 15 นาทีเราจะเดินทางไปวัดหนองหอยโดยใช้เวลา 10 นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมโดยใช้เวลาประมาณ 60 นาทีค่ะจากนั้นเวลา 16 นาฬิกา 25 นาทีเราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำน้ำโดยใช้เวลาเดินทาง15นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูปโดยใช้เวลาประมาณ60นาทีจากนั้นเวลา 17 นาฬิกา 40 นาทีเราจะเดินทางไปยังวัดเขาช่องพรานโดยใช้เวลา10นาทีเพื่อรอชมฝูงค้างคาวที่จะออกจากถ้ำมาในเวลา18นาฬิกาครับโดยสรุปนะคะเราจะได้ไปเที่ยว8ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. เขาประทับช้าง 5. อุทยานหินเขางู 6. วัดหนองหอย 7. วัดถ้ำน้ำ 8. วัดเขาช่องพานค่ะ
1: นักเรียนคิดว่าผอ.ควรไปตามเส้นทางของกลุ่มไหนดีครับ
0: กลุ่มที่1ค่ะเพราะมีเวลานั่งพักตอนเย็นนานมากกลุ่มที่2ครับเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มากกว่าก
2: ลุ่มที่2ค่ะเพราะใช้เวลาใน1วันได้คุ้มค่ะ
1: ผอ.คิดว่าทุกกลุ่มเก่งมากเลยรู้จักที่จะวางแผนคิดคำนวณเวลาและมีความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จผอ.ฟังจากเสียงส่วนมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าผอ.ควรไปในเส้นทางของกลุ่มที่2ซึ่งผอ.ก็เห็นด้วยเพราะกลุ่มที่2ได้ไปหลายที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าขอบคุณเด็กๆมากนะครับ

วันนี้เด็กๆทั้งสองกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะครูเพ็ญศรีมีรางวัลจะให้ทุกคนโดยครูจะพาทุกคนไปเที่ยววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่เราจะไปแค่สถานที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเท่านั้นนะคะครูเพ็ญศรีจะให้เวลาทุกคนช่วยกันคิดและวางแผนการเดินทาง5นาทีนะคะ

ฉลย 1. อุทยานหินเขางู 2. เท่าฮงไทย 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

0: อนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
1: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
2: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
1: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
2: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
1: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดี
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
1: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม่
2: ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระอ่อจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอ่อจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออ่อกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระอ่อเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระอ่อเมื่อมีตัวสะกดสระอ่อจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
3: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวย แม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
3: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัล นะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
3: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
1: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัล นะ
3: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
1: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
3: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
3: คำอื่นๆก็เช่นจับ คันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
3: หิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ะมาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
3: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: เมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลง และในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้อย่าหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงณพระลานพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: วันนี้
0: อิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่1โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธร

39ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของราษฎรในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2562แล้วเสร็จเมื่อปี2564เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนภายในห้องได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันอันเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสกูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG Modelเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่มุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรม Trunkable ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงการระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษาที่นำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินหงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาวและผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน4รายเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเสร็จแล้วเสด็จออกจากห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาทขับร้องเพลงประสานเสียงถวายจำนวน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกลียดห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าวนับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งคณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะเป็นอเนกอนันต์และตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้มาเกิดสมาธิและปัญญาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 17:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระประถมเจดีวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาหนึ่งเวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนทวิพัฒน์จังหวัดอุดรธานีนางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันทร์เจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีสะแก้ว

วัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำภูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีและบริษัท Expertis ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประมาณ 1,200 รูปเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมบทนวคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศปรปักษ์เมื่อพุทธศักราช2412ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ที่วัดสะเกษเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบับทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรนานับประการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสเดชเป็นประธานฝ่าย

สงฆ์ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569โดยให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานะคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บักก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้าง

0: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
1: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
1: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหลไหล
0: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
1: ว่าอุจมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
1: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
0: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
1: คุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

สวัสดีครับพบกับรายการTech& Techและผมกิติพลอัจฉริยากรชัยวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาต่อกันในเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพให้ครบเครื่องกันครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคุณครูหลายท่านส่งอีเมลเข้ามาที่รายการของเราถามมาครับว่าหลังจากที่ได้รูปภาพจาก Google แล้วก็ Bing มาแล้วบางทีเอาไปใช้งานไม่ค่อยสะดวกครับเจอปัญหาคือขนาดของภาพเนี่ยใหญ่เกินไปหรือว่าบางทีสีของภาพอาจจะไม่ได้ถูกใจจะแก้ไขภาพทำยังไงวันนี้เนี่ยผมมีวิธีในการแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆมาฝากกันครับการตกแต่งรูปภาพนั้นนะครับทำได้หลายทางมีตั้งแต่การใช้โปรแกรมรุ่นใหญ่อย่าง Adobe Photoshop ไปจนถึงการใช้โปรแกรมผ่านเว็บหรือที่เรียกกันว่าเว็บแอปพลิเคชัน

แต่ที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า Photoscape ที่กำลังได้รับความนิยมมากครับ Photoscape มีจุดเด่นหลักๆอยู่2ข้อก็คือใช้งานง่ายทำสิ่งที่เราต้องการได้เกือบทั้งหมดในไม่กี่ขั้นตอนและเป็นโปรแกรมฟรีครับไม่ต้องไปใช้งานแล้วรู้สึกละอายใจกับการละเมิดลิขสิทธิ์อีกต่อไปครับถามว่าความสามารถของโปรแกรมมีเยอะแค่ไหนแล้วก็สู้กับโปรแกรมรุ่นใหญ่อย่าง Photoshop ได้หรือไม่บอกได้เลยครับว่า Photoscape นั้นสู้ Photoshop ไม่ได้ครับแล้วผมจะมาแนะนำทำไมเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาผมเห็นหลายๆคนวุ่นกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมใหญ่ๆอย่าง Adobe Photoshop โดยที่บางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอะไรแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างเช่นการปรับขนาดภาพปรับแสงปรับสีใส่คำบรรยายหรือจัดเรียงรูปภาพให้เรียบร้อยครับเรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งยิ่งใช้โปรแกรมตัวใหญ่ๆก็ยิ่งเสียเวลาแล้วก็วุ่นวายหนักเข้าไปอีกแถม Adobe Photoshop นั้นเป็นโปรแกรมที่มีราคาแพงมหาศาลครับหลายคนอยากใช้ก็เลยตัดสินใจใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ซะเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีครับคิดง่ายๆครับเหมือนกับเวลาเราซื้อซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาสัก100ล้านบาทเพื่อเอามาพิมพ์งาน Word หรือ Excel กรณีนี้ก็เหมือนกันฮะคือบางครั้งเนี่ยการตกแต่งแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้โปรแกรมที่มันมีความสลับซับซ้อนการที่เราสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นครับ Photoscape เป็นโปรแกรมสารพัดนึกด้านกราฟิกครับตัวโปรแกรมแบ่งออกเป็น13ฟังก์ชันหลักๆซึ่งผมเองเนี่ยคงไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดภายในวันนี้ครับแต่จะเลือกเฉพาะที่น่าจะได้ใช้งานกันบ่อยที่สุดขึ้นมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยเราควรมีโปรแกรมอยู่ในมือครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ photoscape.org ถ้าพอมีเวลานะครับลองเลื่อนหน้าเว็บนี้ดูเราจะเห็นความสามารถของโปรแกรมหลายๆอย่างซึ่งทำให้รูปภาพดูดีแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับด้านบนหน้าเว็บจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่ครับให้คลิก1ครั้งจากนั้นจะมีช่องทางให้ดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมาก็เลือกสักหนึ่งอันครับอันไหนก็ได้อย่างเช่นผมเลือกอันแรกจะเป็นการเชื่อมไปยังเว็บไซต์ CNET Download ทีนี้เราก็กดดาวน์โหลด Now ครับเลือกเก็บไฟล์เอาไว้ในไดรฟ์แล้วก็โฟลเดอร์ที่ต้องการแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการดาวน์โหลดครับเอาละครับมีโปรแกรมแล้วเราก็ลองมาเริ่มทดลองใช้งานกันเลยทำใจไว้นิดนึงนะครับหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนฮะแต่ก็มีคุณสมบัติมากมายให้เราใช้ครับเริ่มจากการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดตัวติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาใช้งานทฤษฎีง่ายๆในการติดตั้งโปรแกรมที่หลายคนมักใช้กันก็คือกดปุ่ม next หรือ agree หรือ install กดไปเรื่อยๆไม่กี่ขั้นตอนจนไปจบที่ finish ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเห็นไอคอนต่างๆเรียงกันเป็นวงกลมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสามารถที่รวมเอาไว้ในโปรแกรมเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สำคัญมีคำอธิบายภาษาไทยกำกับเอาไว้ให้เรียบร้อยช่วยลดอุปสรรคในการใช้งานไปได้มากทีเดียวครับลองสังเกตดูนะครับว่าเมนูหลักๆของ Photoscape จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือไอคอนที่เรียงกันเป็นวงกลมในหน้าหลักและก็เมนูด้านบนหน้าจอครับถ้าต้องการดูรูปภาพต่างๆที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราให้ใช้เมนูด้านบนที่เขียนว่าแสดงภาพฝั่งซ้ายมือเอาไว้เลือกโฟลเดอร์ครับซึ่งปกติแล้วจะตั้งค่าเป็น My Pictures นั่นเองด้านซ้ายล่างเอาไว้แสดงภาพตัวอย่างขนาดใหญ่ซึ่งเราปรับขนาดหน้าต่างได้ครับโดยการคลิกค้างเอาไว้ที่เส้นขอบของส่วนนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นหรือว่าคลิกเส้นขอบแนวตั้งแล้วก็เลื่อนไปด้านขวาเพื่อเพิ่มส่วนแสดงภาพตัวอย่างให้ได้ตามที่ต้องการครับส่วนภาพขนาดย่อที่แสดงอยู่ฝั่งขวามือของหน้าจอเราสามารถกำหนดขนาดในการแสดงผลได้เช่นกันจะเล็กหรือใหญ่เลื่อนจัดการได้ด้วยตัวเลื่อนมุมล่างด้านขวาของจอเลื่อนไปทางซ้ายนะครับจะทำให้ภาพแสดงผลมีขนาดเล็กถ้าเลื่อนไปทางขวาจะทำให้ภาพแสดงผลมีขนาดใหญ่ครับอยากดูภาพไหนแบบเต็มๆให้ดับเบิลคลิกครับก็จะขยายภาพเต็มหน้าจอซึ่งถ้าเป็นภาพที่ถ่ายมาจากกล้องดิจิทัลจะมีรายละเอียดในการถ่ายภาพติดมาให้ด้วยอย่างเช่นรุ่นของกล้องค่า ISO ความเร็วชัตเตอร์เป็นต้นครับมาถึงตรงนี้นะครับกดลูกศรซ้ายขวาบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนเปลี่ยนภาพไปยังภาพถัดไปได้เลย
เอาละครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละเมนูถ้าพร้อมแล้วคลิกเข้าไปที่แก้ไขภาพได้เลยครับจากหน้าต่างแสดงภาพเราสามารถคลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกแก้ไขภาพได้เลยครับภาพดังกล่าวเนี่ยจะถูกส่งมาที่หน้าต่างแก้ไขภาพให้โดยอัตโนมัติหรือถ้าใครอยากเลือกภาพอื่นๆก็สามารถใช้รายการโฟลเดอร์และภาพตัวอย่างฝั่งซ้ายมือเพื่อเลือกภาพที่ต้องการแก้ไขได้ครับคำสั่งหลักๆนะครับในการแก้ไขภาพจะอยู่ที่เมนูด้านล่างของหน้าจอครับโดยในหัวข้อหน้าหลักเราเลือกปรับได้หลายอย่างอย่างเช่นความเข้มของภาพความคมชัดเพิ่มแสงวัตถุเพิ่มแสงฉากหลังไปจนถึงเรื่องของความสว่างและก็เรื่องสีลองเล่นกันดูครับตรงนี้เนี่ยเล่นเองน่าจะเข้าใจได้ดีกว่าโดยผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแทบจะทันทีหรือใครอยากได้แบบอัตโนมัติมากๆก็จะมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนภาพเป็นสีซีเปียแบบภาพย้อนยุคหรือเป็นภาพขาวดำเตรียมเอาไว้ให้ใต้คำว่าหน้าหลักครับใช้งานไปแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าได้ภาพแบบที่เราไม่ต้องการสังเกตดูบริเวณด้านขวามือของหน้าจอครับจะมีปุ่มยกเลิกเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งช่วยให้เราสามารถย้อนสถานะของภาพกลับไปก่อนที่จะมีการแก้ไขได้ครับฟังก์ชันที่แนะนำในส่วนแก้ไขภาพหน้าหลักก็คือฟิลเตอร์และการใส่กรอบครับเรื่องของฟิลเตอร์ผมเชื่อว่าจะทำให้หลายๆคนสนุกสนานกับการแต่งภาพในหลายสไตล์อย่างเช่นการจำลองภาพให้เหมือนถ่ายด้วยฟิล์มการเพิ่มขอบมืดให้กับภาพหรือการจำลองภาพให้เหมือนกับการถ่ายภาพเก่าซึ่งในแต่ละคำสั่งนะครับก็จะมีดีไซน์ให้เลือกกันอีกหลายแบบเห็นไหมครับตกแต่งภาพด้วยเวลาไม่ถึงนาทีใครๆก็ทำได้ครับส่วนอื่นที่อยากจะแนะนำให้ไปลองนะครับก็คือการปรับพื้นผิวของภาพการเพิ่มความพร่ามัวปรับโทนสีภาพใส่แสงสะท้อนให้ภาพการทำให้ภาพเบลอเหมือนกับมองผ่านกระจกฝ้าหรือมองผ่านแก้วคริสตัลการเปลี่ยนภาพให้เป็นภาพร่างการทำภาพให้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับภาพพื้นหลังการทำภาพให้เหมือนกับภาพที่ตัดจากหนังสือพิมพ์การเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นภาพวาดสีน้ำมันสีน้ำหรือลายเส้นดินสอการทำภาพแบบเงาสะท้อนผิวน้ำหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนให้ภาพเนี่ยกลายเป็นกล่องแบบ3มิติคือมันมีเยอะมากครับจนผมไม่สามารถที่จะอธิบายเจาะลึกได้ทุกส่วนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Photoscape ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกหลายอย่างถ้าสรุปง่ายๆนะครับการใช้งานฟิลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันคือ1เราเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการและ2เราปรับเพิ่มลดระดับของค่าต่างๆแล้วก็อย่าลืมถ้าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าออกมาไม่ได้แบบที่เราตั้งใจกดปุ่มยกเลิกได้ทุกเมื่อครับทีนี้มาดูเรื่องของการใส่กรอบให้กับรูปภาพครับมีกรอบให้เลือกเป็นร้อยๆแบบเลยทีเดียวครับแค่คลิกเลือกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองเปลี่ยนดูหลายๆสไตล์ตามที่เราชอบครับนอกจากนี้ยังมีปุ่มลบมุมเพื่อให้เราทำขอบภาพให้โค้งมนได้ด้วยส่วนเรื่องเส้นขอบนะครับปรับได้จากปุ่มเส้นขอบที่เราเลือกสีให้ถูกใจได้ครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มวัตถุครับคือเมนูนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถเพิ่มรูปภาพข้อความแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถจัดวางได้อย่างที่เราต้องการครับคลิกเปลี่ยนเมนูด้านล่างไปที่เพิ่มวัตถุก็จะเห็นว่ามีคำสั่งหลักๆออกมาเป็น2ชุดคือการเพิ่มรูปภาพหรือข้อความแล้วก็การเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆเอาละครับเริ่มแรกเราจะมาลองเพิ่มภาพประกอบเข้าไปที่รูปภาพต้นฉบับของเราโดยคลิกที่ไอคอนรูปภูเขาสีเขียวแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าอยากจะเพิ่มรูปภาพประเภทไหนซึ่งข้อดีของ Photoscape ก็คือมีบรรดาภาพคลิปอาร์ตเตรียมเอาไว้ให้เราเลือกใช้เยอะมากครับแบ่งเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้เรียบร้อยเลือกได้แล้วก็กดตกลงเลยครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพดังกล่าวปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอให้เราขยับเลื่อนซ้ายขวาหรือคลิกที่มุมของภาพแล้วก็เลื่อนเข้าออกเพื่อย่อขยายได้ถ้าอยากจะลบก็ให้กดเครื่องหมายกากบาทด้านขวาครับหรือถ้าอยากจะหมุน
ก้อยคลิกไอคอนลูกศร2ด้านบริเวณด้านบนค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนซ้ายหรือขวาได้ครับถ้าเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆนะครับผมคิดว่ากล่องคำพูดเนี่ยช่วยได้ครับแล้วก็ใช้งานง่ายเลยครับการใส่กล่องคำพูดนั้นนะครับทำได้ง่ายๆครับแค่คลิกเลือกคำสั่งจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปเลือกแบบอักษรให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกดีไซน์ของกล่องคำพูดได้เลยครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ถูกใจให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อความหรือว่าสีเราเลือกสีของกล่องคำพูดได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณครูแต่ละท่านอยากจะให้ออกมาในลักษณะไหนส่วนการใส่ข้อความธรรมดาให้คลิกที่ไอคอนรูปตัวอักษร T ครับขั้นตอนเหมือนกันคือพิมพ์ข้อความเลือกแบบอักษรแต่ที่เลือกได้มากขึ้นนะครับก็คือเส้นกรอบแล้วก็เงาปรับระดับกันให้ดีๆเอาให้อ่านให้ง่ายๆครับส่วนการเพิ่มวัตถุหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้เมนูเพิ่มวัตถุจัดการได้เลยครับโดยเราสามารถเลือกได้ทั้งที่เป็นลายเส้นหรือว่าวัตถุรูปทรงต่างๆครับการใช้งานจะมีขั้นตอนคล้ายกับวัตถุต่างๆครับคือเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ลากเส้นหรือวัตถุลงบนภาพจากนั้นก็เริ่มปรับขนาดเส้นใส่สีปรับความหนาความโค้งไม่มีอะไรซับซ้อนครับถ้าอยากจะจับเลื่อนวัตถุไปมาในตำแหน่งที่เราต้องการอย่าลืมนะครับคลิกเปลี่ยนให้เป็นไอคอนรูปลูกศรก่อนจะอยู่ทางด้านขวามือเราใช้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับขนาดได้ครับและอีกหนึ่งคุณสมบัตินะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก็คือเรื่องของการตัดภาพครับบางทีภาพที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเป็นขนาดภาพที่เราไม่ต้องการหรือเราอาจจะต้องการเฉพาะบางส่วนของภาพตรงนี้เนี่ยเครื่องมือตัดภาพสามารถช่วยได้ครับการตัดภาพนั้นทำได้ด้วยการใช้เมนูครับจะเลือกการตัดภาพแบบอิสระที่เราเป็นคนลากเมาส์ปรับขนาดเองทั้งหมดหรือจะเลือกตัดภาพจากอัตราส่วนที่เตรียมเอาไว้ให้อย่างเช่น1ต่อ1 2ต่อ3 6ต่อ9 5ต่อ7หรือ16ต่อ9เป็นต้นครับเรียกว่ามีเตรียมเอาไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภทใครอยากได้ภาพสำหรับหน้าจอแบบ widescreen อันนี้ก็เลือกเป็น16ต่อ9ได้ครับพอเลือกอัตราส่วนได้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างเอาไว้บนภาพแล้วก็ลากได้เลยครับจากนั้นจัดวางให้เหมาะสมแล้วก็คลิกที่ปุ่มตัดภาพหรือถ้าใครอยากจะตัดภาพเป็นวงกลมหรือวงรีนะครับก็เลือกที่คำสั่งบนหน้าจอได้เลยส่วนสีพื้นหลังกำหนดได้จากถาดสีที่เตรียมเอาไว้ให้ครับ

และสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะฮะในเรื่องของการแก้ไขภาพก็คือชุดเครื่องมืออื่นครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยการแก้ตาแดงการลบตำหนิการทำภาพโมเสกหรือว่าการใช้แปรงทาสีครับเข้าไปที่เมนู Tools ครับถ้าเป็นภาพถ่ายที่ติดตาแดงเพราะแสงแฟลชเราสามารถใช้เครื่องมือแก้ตาแดงจัดการได้ทันทีหรือถ้าอยากจะลบรอยสิวฝ้าบนใบหน้าแบบไม่ต้องปรึกษาแพทย์อันนี้ใช้เครื่องมือลบจัดการได้ครับแนะนำนะครับว่าควรใช้แว่นขยายซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของหน้าจอเพื่อขยายภาพแล้วก็ใช้ไอคอนรูปมือเลื่อนมาบริเวณตรงกลางก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นครับค่อยๆลากเมาส์เพื่อปิดส่วนตำหนิต่างๆทีละจุดสีของภาพบริเวณนั้นจะถูกทำให้เบลอๆไม่ชัดเจนเรียกว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนกันนิดนึงครับอีกส่วนนะครับก็คือการทำโมเสกที่เห็นบ่อยๆตามสื่อคือเอาไว้ใช้เซ็นเซอร์ภาพบางส่วนขั้นตอนเหมือนกันครับคือเลือกคำสั่งแล้วก็คลิกเมาส์ลากวางบนตำแหน่งที่ต้องการเซ็นเซอร์ได้เลยส่วนในเรื่องของแปรงทาสีอย่างเช่นเพนท์บรัชที่เห็นอยู่นั้นก็เอาไว้ใช้

วาดลายเส้นต่างๆประกอบเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการครับซึ่งเราปรับขนาดหัวแปรงแล้วก็สีได้ครับพอเราแก้ไขภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็สามารถเลือกบันทึกให้เป็นภาพใหม่ได้แต่ว่าถ้าที่แก้ไขไปนั้นยังไม่ถูกใจก็ใช้คำสั่งยกเลิกหรือว่ายกเลิกทั้งหมดเพื่อย้อนกลับไปให้เหมือนกับภาพต้นฉบับได้ครับในเรื่องของการบันทึกภาพเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะบันทึกภาพให้มีคุณภาพสูงหรือต่ำซึ่งการเลื่อนปรับปุ่มไปทางซ้ายหรือขวาก็จะเห็นขนาดของไฟล์ที่เปลี่ยนไปรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราประเมินได้ครับว่าขนาดของภาพที่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กเกินไปสำหรับการใช้งานที่เราต้องการหรือไม่ข้อดีของ Photoscape อีกจุดหนึ่งนะครับคือเวลาบันทึกภาพที่เราแก้ไขไปแล้วโปรแกรมจะเก็บภาพต้นฉบับสำรองเอาไว้ให้เราในโฟลเดอร์ Originals ครับคือกรณีที่เราบันทึกภาพแบบไม่ตั้งใจอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีภาพต้นฉบับเอาไว้ให้เรียกใช้ได้ยามต้องการครับทั้งหมดนี้นะฮะคือเรื่องของการแก้ไขภาพครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะใช้เวลากับ Photoscape กันมาพอสมควรวันนี้ผมเหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับเอาเป็นว่าเรามาคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขภาพกันละกันนั่นก็คือการแก้ไขภาพแบบกลุ่มครับบางทีเราอาจต้องการใส่กรอบใส่ข้อความให้กับภาพทุกภาพที่เราต้องการตรงนี้เนี่ยทำได้ไม่ยากด้วยเมนูหลักแก้ไขภาพเป็นกลุ่มเลือกใช้จากเมนูด้านบนหน้าจอได้เลยครับจากนั้นก็คลิกแล้วก็ลากไฟล์รูปภาพจากฝั่งซ้ายไปไว้ที่พื้นที่ตรงกลางให้ครบตามจำนวนภาพที่เราต้องการแล้วก็ตั้งค่าได้จากแถบเครื่องมือฝั่งขวาอย่างเช่นการใส่กรอบใส่ฟิลเตอร์ใส่ภาพประกอบปรับเพิ่มลดขนาดภาพหรือว่าใส่ข้อความแล้วก็ให้เลือกปุ่มแปลงทั้งหมดซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดสถานที่เก็บภาพเองได้และเลือกรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ได้ด้วยครับเห็นไหมครับว่างานบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโปรแกรมตัวใหญ่เสมอไปบางทีแล้วนะครับมีคุณสมบัติมากไปเนี่ยก็ปวดหัวคำสั่งต่างๆใน Photoscape นะครับเราสามารถที่จะจัดการให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 2-3 ขั้นตอนใช้เวลา1นาทีเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะการเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องและก็เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้เราเบาแรงแล้วก็ประหยัดเวลาได้แบบนี้นี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปของการใช้งานโปรแกรม Photoscape กันอีกครั้งครับทั้งนี้ก็เพื่อช่วยตอกย้ำความเข้าใจในตัวโปรแกรมนั่นเองครับเริ่มจากขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมกันได้ที่ photoscape.org ครับแล้วก็ให้คลิกที่ฟรีดาวน์โหลดที่อยู่ด้านบนก็จะนำเราไปที่ลิงก์ให้เลือกสำหรับดาวน์โหลดครับให้คลิกที่ลิงก์ใดก็ได้ครับโดยลิงก์นั้นจะนำไปสู่หน้าของการดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับหน้าตาของตัวโปรแกรมนั้นนะครับสามารถเข้าใจได้โดยง่ายครับเพราะว่าคำอธิบายต่างๆนั้นเป็นภาษาไทยเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดก็จะอยู่ในส่วนเมนูด้านบนแล้วก็ส่วนที่เป็นไอคอนเรียงกันเป็นวงกลมอยู่ในหน้าหลักครับให้เราคลิกที่เมนูแสดงภาพที่อยู่ด้านบนก็จะเป็นการดูรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราโดยเราสามารถเลือกรูปที่จะใช้แสดงตรงส่วนนี้ได้ครับการแก้ไขภาพนะครับก็เลือกที่เมนูด้านบนที่เขียนว่าแก้ไขภาพลักษณะของการเลือกไฟล์ก็เหมือนกับเมนูแสดงภาพครับให้เราคลิกเลือกภาพที่จะแก้ไขแล้วภาพที่เราเลือกนะครับก็จะไปแสดงอยู่ที่หน้าต่างทางด้านขวามือซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเริ่มทำการตกแต่งแก้ไขรูปภาพได้เลยครับสำหรับคำสั่งหลักๆในการแก้ไขภาพนะครับจะอยู่ที่เมนูด้านล่างของหน้าจอครับโดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อด้วยกันก็คือหน้าหลักเพิ่มวัตถุตัดภาพแล้วก็ทูโดยในหัวข้อหน้าหลักนั้นเราเลือกปรับได้หลายอย่างครับอย่างเช่นความเข้มของภาพความคมชัดการย่อหรือขยายถ้าอยากได้แบบอัตโนมัติมากๆนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนภาพเป็นสีซีเปียแบบภาพย้อนยุคหรือเป็นภาพขาวดำเตรียมเอาไว้ให้ใต้คำว่าหน้าหลักครับส่วนหัวข้อเพิ่มวัตถุในส่วนของไอคอนรูปภูเขานั้นได้มีการเตรียมภาพคลิปอาร์ตแยกเอาไว้ให้ตามหมวดหมู่ครับเพื่อให้เราเลือกใช้ได้ด้วยไอคอนรูปตัว T ก็คือการเขียนข้อความลงในภาพนั้นๆครับหลักๆของตรงส่วนนี้นะครับก็คือการใส่ข้อความใส่กรอบคำพูดใส่คลิปอาร์ต
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของสื่อ

คือการสอนครับส่วนหัวข้อการตัดภาพก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านคือเราสามารถตัดภาพได้ครับบางทีภาพที่เราได้มาอาจจะมีอัตราส่วนของภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเราอยากจะได้เฉพาะส่วนที่เราต้องการก็ใช้เครื่องมือตัดภาพนี่แหละครับเข้ามาช่วยซึ่งก็จะมีตั้งแต่การตัดภาพแบบอิสระไปจนถึงมีขนาดอัตโนมัติกำหนดมาให้เรียบร้อยแล้วครับและหัวข้อสุดท้ายคือ Tool ส่วนนี้จะเน้นไปที่การแต่งภาพบุคคลครับเพราะว่ามีคำสั่งสำหรับแก้ตาแดงลบตำหนิโมเสก Paint Brush แล้วก็ Clone Stampซึ่งคำสั่งเหล่านี้นะครับล้วนเกี่ยวข้องกับการแต่งภาพบุคคลทั้งสิ้นครับขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในแต่ละหัวข้อก็จะต้องมีการเซฟภาพที่เราได้ทำการตกแต่งเอาไว้เพื่อนำไปใช้ให้คลิกที่บันทึกจากนั้นก็เลือกที่เก็บไฟล์ภาพได้เลยครับแต่ถ้ามีการแต่งรูปแล้วก็เกิดผิดพลาดหรือว่าไม่ชอบใจขึ้นมาเราสามารถย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ได้ครับโดยให้คลิกที่ยกเลิกหรือจะย้อนกลับไปเป็นภาพต้นฉบับเลยก็ได้ครับยกเลิกทั้งหมดครับ

PTR ที่ดูไปเนี่ยให้ความรู้ได้มากเลยค่ะดูรอบเดียวก็สามารถจะทำได้ตัว VDR ก็อธิบายบางจุดไว้ได้อย่างชัดเจนใช้ประโยชน์ได้เยอะค่ะในเรื่องของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะแต่ปริมาณของภาพตามหลักของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะภาพต้องเยอะถ้าจะให้สมูทสวย20ภาพขึ้นไปทีนี้เราไม่มีเวลาอย่างที่ทำมาเนี่ยเอาแค่ว่าเลื่อนไปเลื่อนมานะคะก็โอเคแล้วแต่ถ้าจะให้สวยเนี่ยเท่าที่เคยทำเนี่ย20-30ภาพแล้วแต่ละภาพที่ทำคือภาพซ้ำภาพซ้ำแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยหลักสำคัญก็คือขนาดภาพต้องเท่ากันไม่งั้นมันก็จะกระโดดไปกระโดดมาแค่นั้นเองค่ะปกติเนี่ยทำงานหน้าที่ประพันธ์เนี่ยนะคะจะต้องส่งข่าวลงเว็บบอร์ดอยู่เป็นประจำเพราะงั้นแต่ละเว็บบอร์ดเนี่ยขนาดของรูปภาพจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องรีไซส์ทีละรูปซึ่งทำให้การทำงานเนี่ยเสร็จไปได้ช้าแล้วก็บางทีเราลงรูปไม่ได้เยอะเท่าที่เราต้องการตัวโปรแกรมนี้นะคะลักษณะเด่นของมันก็คือสามารถรีไซส์รูปได้ครั้งละหลายๆรูปบางที่เนี่ยเขากำหนดรูปให้เราลงเช่นว่าให้ลงได้แค่2รูปแต่เราอยากอัดรูปลงไปเยอะๆเราก็จะต้องตัดต่อใช้โปรแกรมตัดต่อตัวอื่นตัดมาวางแล้วก็จัดให้ได้สวยงามแล้วก็ส่งไปลงเว็บบอร์ดอย่างเช่นเว็บบอร์ดของโรงเรียนเนี่ยเราใช้ประมาณ500ธรรมดาก็ลงได้แค่รูป2รูปไม่มีเวลาลงแต่อันนี้เราสามารถที่จะเลือกรูปสมมุติว่าสัก10รูปแล้วเราก็รีไซน์ได้ทีเดียวเลยตัวนี้จะช่วยเราตรงที่ว่าเมื่อเลือกเพจจัดหน้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลากรูปมาวางดูรูปแบบได้เลยว่าเราจะใช้รูปแบบแนวตั้งแนวนอนยังไงตัวนี้ก็จะทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกสวยงามแล้วก็สำเร็จได้โดยรวดเร็ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงการนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปมาทำให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยมีวัตถุประสงค์มากกว่าการสื่อสารธรรมดาก็ได้หรือเรียกสั้นๆว่าระบบแวนระบบแวนเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดในเรื่องของอะไรคะอินเทอร์เน็ตใช่แล้วนะคะอินเทอร์เน็ตเป็นตัวอย่างของระบบแวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดรัฐบาลไทยก็เลยออกมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันการประพฤติผิดทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งโดยที่เจตนาและไม่เจตนาเราเรียกว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ชื่อเต็มๆว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.ออกข้อสอบมาแล้วนะคะพ.ศ.อย่าคิดว่าพ.ศ.ไม่สำคัญพ.ศ. 2550ลงนามโดยพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ซึ่งสมัยตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะอยากดูรายละเอียดก็ไปเสิร์ชดูได้นะคะไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตวันนี้ครูจะพูดแต่เรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเดี๋ยวจะให้ทำใบงานนะคะใบงานเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ครูมีไฟล์เอกสารนะคะอยู่ในเครื่องให้นักเรียนเป็นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนคัดลอกมา1มาตราที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอะนะคะแล้วก็ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมที่ครูลงไว้ให้เราเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม Photoscape Photoscape เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีแวร์หมายถึงอัปโหลดไว้ให้เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเราเรียกว่าฟรีแวร์นะคะแตกต่างจากโปรแกรมแชร์แวร์ก็คือให้ใช้ได้แต่มีระยะเวลานะคะหน้าตาแบบนี้นะคะ Photoscape นักเรียนดาวน์โหลดจากไม่ต้องขอโปรแกรมที่ครูนะคะนักเรียนเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำนี้จะมีโปรแกรมให้เราดาวน์แล้วเรียนจะพบโปรแกรมอื่นๆอีกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีแวร์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่เรามาลองเริ่มต้นใช้งานนักเรียนคลิกเข้าไปที่ไอคอน Photoscape

0: โดยหลักแล้ววิชานี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเราจำเป็นต้องให้เด็กเขามองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพก็ต้องพยายามสอดแทรกแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถสอนแล้วจบได้ในระยะเวลาอันสั้นตัวนี้ก็สามารถสอนเด็กได้โดยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็สอนจบนะคะเด็กก็สามารถที่จะทำใบงานส่งได้แล้วก็เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย
1: ความจริงนะครับยังมีเครื่องมือที่น่าสนใจอีกมากมายใน Photoscape ครับเดี๋ยวเป็นว่าขอเวลากลับไปเตรียมตัวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมานำเสนอในเรื่องนี้กันอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเรียงรูปภาพแบบง่ายๆแค่คลิกรูปภาพแล้วก็ลากวางใช้เวลาไม่ถึง1นาทีหรือการจับภาพบนหน้าจอครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์หรือแม้แต่การทำภาพเคลื่อนไหวโดยที่เราใช้ภาพถ่ายครับทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้ใน Photoscape วันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่เชื่อครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่บอกคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานเสียงชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: คือทุกวันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ทำกันมากเกินไปจนบางทีเราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปผมว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยเกินไป
1: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีหรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
2: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักร่วมกันว่าอ้าวแล้วต่อไปจะเป็นยังไงจะคิดว่าเราควรที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่ามันขยับขึ้นมาเป็น11บรรทัดแต่มันยังอยู่ในเขาเรียกว่ามายาคติตรงเนี้ยเนาะคือมันยังไม่ลงไปดีเทลว่าอ้าวแล้วอ่านหนังสือประเภทไหนแต่คือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากับหนังสือหรือประเภทของสื่อที่เราอ่านหรือเสพเข้าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดมากกว่า
3: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: านการ์ตูนนิยายคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรส์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เราชอบอ่าน
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่าม
1: ันไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบุ๊ชจำใส่เนี่ยค
3: ่ะอ่านหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันนะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี่ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจากหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียน
4: เคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์และก็อ่านทั้งนิยายนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวด้านบันเทิงสูงมากก็คือ 50% กว่าเห็นไหมส่วนความรู้วิชาการนักเรียนนะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

แต่ถามว่าเหตุผลที่เราได้จากการสำรวจว่าคนไทยที่อ่านหนังสือลดน้อยลงเพราะว่าหนึ่งส่วนใหญ่ไปดูโทรทัศน์ครับคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึง 21% ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทุกกลุ่มอายุนะฮะจะบอกว่าไปดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลุ่มวัยเยาวชนแล้วจะเห็นว่ามัวแต่ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีเวลาแต่คนที่อยู่ในวัยทำงานนะฮะ

0: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของเรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์เกาะเล็กๆจึงเป็นผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้ออ้างข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของเราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
1: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
2: คือหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของเราผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่สองหน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกดีหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอ่ะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติค่ะจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรญาณ นะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วๆไปเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปอะไรที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทั้งนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดคอยจะเป็นเอกสารโบราณประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรระวังจะโดนนะคะ

ช่วงชีวิตคนเรามันสั้นครับแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วคือผมกำลังจะตั้งคำถามว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปอย่างมีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

เวลาเป็นสิ่งซึ่งทุกคนต้องการแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่บอกว่าเราต้องการเวลาเคยคิดเล่นๆกันไหมครับเราต้องการเวลาไปทำอะไร

0: ็นานๆได้อ่านทีนะครับก็ไม่ค่อยได้อ่านเราก็ทำแต่งานยกเว้นถ้าไม่เมาก็ได้อ่านถ้าเมาแล้วก็หมดสิทธ
1: ิ์ไม่เคยได้อ่านนะเพราะไม่มีเวลาได้อ่าน
2: เวลาว่างก็ส่วนมากจะให้เวลากับครอบครัวไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าการทำมาหากินมันต้องแข่งแย่งกันเวลามีค่า
3: ที่พี่เขาพูดอ่ะไม่ผิดหรอกครับเวลามันมีค่าแต่มันจะมีค่าจริงๆก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของเวลาทุกวันนี้คนชอบบอกว่าไม่มีเวลาหรือว่าที่จริงแล้วอ่ะเราโทษเวลาเพื่อปัดความรับผิดชอบของตัวเอง
4: จริงๆเราจะรู้สึกว่าถ้าเราหมดวัยการศึกษาไปแล้วเนี่ยโหไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมันต้องพูดถึงเรื่องตัววัฒนธรรมที่มันบ่มเพาะเราอะแล้วสิ่งที่ทำให้ถูกเชื่อก็คือว่าต้องเป็นการเรียนในระบบการเรียนในห้องเรียนมันถึงจะควบคู่กับต้องมีหนังสือ
5: ผลการสำรวจของเรานะครับคนไทยทั้งหมดที่จบปริญญาตรีจะอ่านหนังสือเกือบ 100% เกือบทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของการรู้หนังสือก็มีส่วนนะในการที่ทำให้คนอ่านไม่อ่านหนังสือ
6: คือจันดี
7: เมื่อก่อนคุณลุงเรียน
6: ป.4
7: การอ่านสำคัญกับคนเรา
6: ครับสำคัญมากการอ่านหนังสือนี่นะที่มันให้ความรู้เราไงคืออ่านหนังสือถ้าเราอ่านหนังสือก็ยิ่งดีมากๆเลยแหละถ้าอ่านได้หมดทุกคนนะแต่บางทีคนไทยบางทียังไม่ทั่วถึงอ่านหนังสือไม่ครบหรอกคิดว่านะแน่นอนล่ะ
8: ใช่เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมเราก็ดำเนินการโครงการโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เด็กๆเนี่ยได้มีนิสัยรักการอ่านตอน 11:30 นะคะพอพักเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเข้ามาตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยก็จะมาอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะ
7: นี่ดูเด็กเขาสนใจมาก
8: วันจัน
9: ทร์คือระยะหลังนี้นักเรียนนั้นถ้ามองจากสถิติแล้วมองจากการวิจัยแล้วปรากฏว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นได้รับการอ่านน้อยนะครับทักษะการอ่านมีน้อยดังนั้นทางโรงเรียนวัดทองสุทธารามจึงฝึกทักษะตรงนี้ขึ้นเพื่อหวังที่จะให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการอ่านแล้วก็การค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นครับในขณะนี้เราได้ดำเนินการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นะครับแต่สิ่งที่อยากให้โรงเรียนอื่นได้ดำเนินการต่อก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนจะมีห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี
8: เด็กของโรงเรียนวัดทองเราก็จะส่งเสริมในการอ่านเพราะเด็กในโรงเรียนเนี่ยมากกว่า8บรรทัดแน่นอนวันนึงก็เป็นเล่มแล้วนะเล่มนึงก็เกิน8บรรทัดแล้วเราอ่านทุกวันเพราะมีบันทึกการอ่านเป็นหลักฐานก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูว่าเด็กๆที่ไหนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนกับเด็กๆในการอ่านหนังสือ
10: เป็นไปได้ไหมว่าในการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นเราไม่เน้นการอ่านเราเองก็เรียนมาในลักษณะ teacher center นะฉะนั้นเวลาเราเรียนนักเรียนก็ไม่ต้องทำอะไรมากบทบาทเด่นที่สุดมันไปอยู่ที่ครูครูก็สอนหนังสือเหมือนกับป้อนอาหารให้ลูกนกทีนี้เด็กๆก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องค้นอะไรใช่ไหมด้วยการเรียนการสอนอย่างเงี้ยวัฒนธรรมการอ่านมันไม่เกิดขึ้น
11: โรงเรียนในกรุงเทพมหานครนั้นผ่านโรงเรียนรักการอ่านหมดทุกโรงเรียนแล้วถ้าโรงเรียนใดมีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยมโดยการประกวดโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ของเรียนเราในเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับเราก็มีความพร้อมโดยจัดกิจกรรมต่างๆตามตัวบ่งชี้ของโครงการการประกวด จุดต่างๆที่เรามอบวางให้ก็มีการสับเปลี่ยนหนังสือมาให้ตามศาลาตามอะไรพวกนี้นะครับมีหนังสือมาวางให้อ่านทุกวันอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้อ่าน
10: สิ่งหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ได้สัมผัสจากห้องเรียนของชาวต่างชาติครูนี่จะทำบทบาทน้อยมากพอมาถึงห้องเรียนปุ๊บครูจะถามมาเอ้าเรื่องนั้นอ่านหรือยังเรื่องนี้อ่านหรือยังนะใครอ่านแล้วคิดยังไงมาว่ากันแล้วเวลาปิดเทอมเนี่ยนักเรียนจะถูกมอบหมายให้อ่านหนังสือทีนึงนะ20-30เล่มทั้งช่วงปิดเทอมทั้งหมดเลยนะพอเปิดเทอมปั๊บครูจะคุยทั้งหมดเลยที่นักเรียนไปอ่านฉะนั้นหนังสือดีๆเนี่ยเขาถูกแนะนำให้อ่านตลอด
11: ในช่วงของการหยุดเทอมเนี่ยเราจะให้การบ้านเด็กไปนะเด็กไปกับผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันค้นมาติดตามว่าเด็กของเขาเนี่ยมีความสนใจในการที่จะอ่านจริงหรือเปล่าเปิดเทอมมาดูว่าใครทำอะไรอะไรไปบ้างในสิ่งที่เรามอบหมายไปถ้าผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กได้สนใจไหมเพราะนั้นผู้ปกครองต้องรู้แล้วก็เซ็นกลับมาด้วยตามแบบฟอร์มที่เราให้ไป
10: หนังสือดีๆในหมู่เด็กไทยเนี่ยนะเขาให้อ่านเฉพาะหนังสือนอกเวลาพระอาจารย์เนี่ยเสียดายที่สุดเลยนะหนังสือดีๆทำไมเอาไปไว้นอกเวลามันประหลาดที่สุดในโลกเลยนะแล้วหนังสือที่ให้เรียนเนี่ยก็เป็นหนังสือเฉยๆน่าเบื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมีแต่วิชาการที่ไม่มีชีวิตชีวาอยู่ในนั้นเลยวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรามันก็ไม่เอื้อให้เกิดการรักการอ่าน
12: ผมเชื่อว่าการอ่านเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กคนในวัยที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านหนังสือครับถ้าเราเริ่มต้นจากการอ่านอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแนะนำผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กในบ้านของท่านมีนิสัยรักการอ่านนะฮะผมคิดว่าเราควรจะจัดหนังสือที่อ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆทำให้เขารู้สึกดีกับการอ่านก่อนนะฮะ
13: เชื่อกันว่าในวัยเด็กอะค่ะสมองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีการให้ความสำคัญในช่วงวัยเด็กการที่ทำให้เด็กเนี่ยจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยให้มารักการอ่านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมื่อไหร่จะอ่านหนังสือหรือทำไมไม่อ่านหนังสือนะคะ

0: แต่ว่าสิ่งที่ควรต้องทำก็คือให้กำลังใจแล้วก็ทำให้บรรยากาศในการอ่านเนี่ยเกิดความสนุกสนานน่าติดตามนะคะแล้วเมื่อเด็กเนี่ยสามารถอ่านได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกกับการอ่าน
1: โครงการของมูลนิธิสิทธาเอเชียก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการอ่านโดยเน้นเด็กเล็กๆส่วนมากจะเป็นเด็กก่อนเลยเรียนเพราะเราคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเขารักการอ่านหรือว่ารักการเรียนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสื่อว่าพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อที่เขาจะได้มีความคิดมีจินตนาการต่อยอดไปในการเรียนระดับประถมซึ่งถ้าเขาขาดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็จะไปเรียนในระดับสูงขึ้นไม่มีคุณภาพ
2: ปี51ที่เราเริ่มสำรวจคราวที่แล้วเนี่ย3ปีที่แล้วนะครับเราได้ทำการสำรวจในการอ่านหนังสือของเด็กเล็กตั้งแต่ต่ำกว่า6ขวบนะครับโดยวัดจากเด็ก 5-6 ขวบอาจจะอ่านหนังสือเองหรือพ่อแม่อ่านให้ฟังผมถือว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังเรื่องการรักการอ่านให้เด็กเราพบว่าเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับประมาณ36%ที่มีการอ่านหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนนะฮะ
1: สูตรมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะเนอะที่อื่นจะเป็นห้องสูตรคุณเข้ามาคุณต้องเงียบๆหามุมอ่านหนังสือห้ามรบกวนคนอื่นแต่ของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นของเราเป็นห้องสมุดคือเป็นรากฐานที่ว่าคุณต้องรักการอ่านทำยังไงก็ได้ให้เด็กๆรักการอ่านรักหนังสืออันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อคุณรักการอ่านรักหนังสือแล้วเมื่อคุณพอโตขึ้นเนี่ยคุณอยากเรียนวิชาความรู้อยากอ่านหนังสือก็เข้ามาได้มายืมไปสิทธิ์นิทานนิยายเรื่องสั้นความรู้ต่างๆคุณก็ยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อันนี้คือเด็กที่เราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
0: ก็คือตั้งแต่ที่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยจริงๆเราก็ควรที่จะกระตุ้นเด็กนะคะอาจจะเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้ยินนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เข้าไปก็จะไปทำให้สมองเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็มีการพัฒนามากขึ้นนะคะ
3: ที่สำคัญเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยอยากเรียนหนังสือหรืออยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยเขาต้องสนุกกับหนังสือก่อนเราก็เลยหาวิธีที่ทำให้เขาสนุกกับหนังสือถ้าเหมือนเราก็คิดเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสนุกปุ๊บถ้าชอบปุ๊บอะค่ะเรื่องต่างๆมันก็คือจะตามมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจริงมันก็ค่อยเป็นอย่างนั้นเด็กเข้ามาหยิบหนังสือหรือมาอ่านหนังสือถ้าเขาพัฒนาสมองตรงนั้นได้เขามีใจตรงนั้นได้ยังไงเขาก็รักที่จะเรียนขึ้นไปได
4: ้ผมว่าห้องสมุดนี้สูงสุดแล้วสำหรับคนที่อยากจะอ่านนะครับเพราะว่าผมเองหรือหลายๆคนที่ผมได้คุยกับเขามานี่ถึงแม้หนังสืออาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนตายถ้าเราไม่อ่านเราไม่ค้นคว้าเหมือนอยู่ใต้เปล่าๆแต่ว่าเราอ่านแล้วเกิดความรู้พัฒนาสมองของเราด้วยทำให้เขาเองนี่อยากจะอ่านนอกจากไปอ่านหนังสืออ่านนิทานแล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงที่จะอ่านหนังสือสำหรับการเรียนการอะไรไปด้วยนะครับ
0: เริ่มต้นก็คือเริ่มที่พ่อแม่นะคะที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กนะคะคือถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญเช่นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเด็กก็จะเห็นภาพนั้นตั้งแต่เขายังเล็กเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะรักในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาอ่านหนังสือเขาอยู่กับหนังสือแล้วเขาเกิดความสุขเมื่อโตขึ้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นหนังสือหรือเขาต้องอ่านหนังสือเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วก็มีความใฝ่รู้มีความต้องการที่จะอ่านมากขึ้นค่ะ
5: ชอบค่ะเขามาที่นี่ก็ได้ความรู้หลายอย่างและอย่างคือไม่ต้องไปวิ่งเล่นข้างนอกอันตรายด้วย
6: แล้วมีเช่าหนังสือกลับบ้าน
5: มีค่ะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เช่าหนังสือกลับไปอ่านอะไรอย่างเงี้ย
7: คนที่ได้อ่านหนังสือมาได้อ่านอยากให้ลูกอ่านเยอะ

ป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบวันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25ข้อความนั้นเขาบอกว่า

0: คนจำนวนมากในโลกนี้ที่ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเดินไปไหนแต่พอเขาได้อ่านหนังสือเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่เหมาะกับตัวของเขาเราจะได้อนาคตใหม
1: ่การอ่านมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับที่คนคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพยังไงผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเขาสามารถพบกับหนังสือที่ดีเล่มๆหนึ่งมันเป็นหนังสือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะรู้แล้วว่าการอ่านเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตจริง
2: ๆหนังสือเปลี่ยนชีวิตนี่มันเริ่มมาจากอย่างนี้ตอนเกิดมาเนี่ยผมเป็นเด็กกำพร้าอยู่วัดมาตั้งแต่2ขวบเพราะว่าพ่อแม่ยากจนครอบครัวแตกแยกชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะอดอยากยากจนแร้นแค้นมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพชีวิตที่ต้องทนหิวทนหนาวทนลำบากอะไรต่ออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนอยู่ในนรกเราก็อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊ะจะทำยังไงดี
0: ตั้งแต่เป็นเนนน้อยมาละที่พระอาจารย์สะสมหนังสือจำได้ว่าเข้ากรุงเทพครั้งแรกนั้นพระอาจารย์ในกระเป๋าหนึ่งใบมีลังอีก8ลังลังนั้นก็คือลังหนังสือแสนรักซึ่งเก็บจากจังหวัดเชียงรายขนลงไปกรุงเทพ
1: ตอนเด็กๆผมเป็นเด็กขี้เหงาครับขี้เหงาเศร้าง่ายอาจจะเพราะแบบอยู่ในครอบครัวที่มีผู้หญิงเยอะครับก็เลยเข้าเขาไม่ค่อยได้โชคดีมากเลยที่ผมไปเจอการอ่านหนังสือมันเหมือนเป็นโลกที่ผมสามารถเข้าไปแล้วรู้สึกปลอดภัยสบายใจเยียวยาความรู้สึกของไอ้เด็กขี้เหงาเศร้าง่ายคนนี้ได้
2: วันหนึ่งเนี่ยมีพระที่เขาหนีความวุ่นวายจากกรุงเทพด้วยความช่างพูดช่างคุยเราก็ไปปรึกษาหลวงพี่ผมอยากรวยผมอยากประสบความสำเร็จทำไงดีหลวงพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ยากคนที่มันจะรวยคนที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องฉลาดถ้าอยากฉลาดนะไม่ยากนะมึงอ่านหนังสือเยอะๆคนที่จะฉลาดต้องอ่านหนังสือเยอะ
0: คนที่อ่านมากๆแน่นอนที่สุดเขาก็ได้เป็นผู้รู้เห็นไหมเขาอาจจะมาจากชาวบ้านไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเขาอ่านมากๆสิอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งที่อยู่บ้านนอกนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมา
2: ผมเป็นผู้บริหารสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะแล้วก็บริหารจนกระทั่งมันติด World Record นะของโลกเลยผมจบปวช.ช่างไฟฟ้าแล้วจบปวช.ก็ไม่ได้ความรู้อะไรเพราะตีกันทุกวันนะไม่ได้เรียนเลยแต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในบริษัทระดับโลกใช่ไหมองค์กรใหญ่ระดับโลกคุณไปเป็นผู้บริหารได้ไงคุณประสบความสำเร็จได้ไงอ่านหนังสืออย่างนี
0: ้พระอาจารย์นี่เติบโตมาในบ้านนอกของแท้เลยนะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทั้งหมู่บ้านมีที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่แห่งเดียวหนังสือพิมพ์มีวันละ2ฉบับนอกจากนั้นก็มีห้องสมุดเก่าๆอยู่ในวัดหนังสือที่ใครก็ไม่รู้ส่งมาบริจาคยับยับเยินๆสภาพนี้เรียกกันว่าเป็นสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างเพราะว่าแดดมันเลีย
2: วันหนึ่งผมก็ไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านหนังสือมันเก่ามากปกหน้าไม่มีปกหลังไม่มีเปิดขึ้นมาหน้า11ละหยิบแรงไม่ได้กรอบแตกปรากฏว่าไปเจอข้อความสำคัญที่มันทำให้ชีวิตเปลี่ยนข้อความนั้นเขาบอกว่าให้คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายชีวิตพอตั้งเป้าหมายชีวิตเดี๋ยวคุณไอ้เกียวบอกทำตามไปพอตั้งเป้าหมายเสร็จทำตามขั้นตอนเขามี7ขั้นตอนเราก็ทำตามไป7ขั้นตอนแล้วชีวิตผมก็ประสบความสำเร็จเมื่ออายุ25
0: คนที่อ่านอยู่เสมอนี่โอ้โหนู่นก็วิธีทำกินนี่ก็วิธีทำกินไปมาก็ค้นพบช่องทางในการทำกินก็เลยได้อนาคตที่มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่ผมแบบเป็นคนที่เติบโตมากับการอ่านผมได้รับรู้ถึงคุณค่าคุณอุปการของการอ่านอย่างยิ่งยวดมากๆเลยผมคิดว่าชีวิตผมทุกวันนี้กว่าครึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องอาชีพการงานทุกอย่างเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการอ่าน
2: ชีวิตผมเนี่ยมาจากการอ่านหนังสือล้วนๆเพราะว่าผมไม่มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาเราจะเป็น GM เราจะเป็น CEO ที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรเราต้องรู้อะไรบ้างทั้งหมดที่เป็นความรู้ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะมีมันอยู่ในหนังสือหมดเลย
3: หลังจากที่ผมนั่งฟังพวกเขาพูดเรื่องการอ่านหนังสือมาพักใหญ่ผมก็เลยลองทำในสิ่งที่ตรงข้ามจากคำพูดพวกเขาดูนี่ผมไม่ได้เสแสร้งยียวนเลยนะแค่อยากลองแล้วรู้ไหมครับแค่คลิกเดียวผมก็ได้เห็นทั้งหมดที่พวกเขานั่งพูดมา

0: ่านหนังสืออ่ะมันช้าถ้าหาข้อมูลจากเน็ตอ่ะมันเร็วกว่าที่เห็น
1: เน็ตมันจะดีในแง่ที่ว่ามันกว้างกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่าปัจจุบันมันโพสต์กันไปโพสต์กันมาเราไม่แน่ใจว่าตกลงเราอ่านเองแล้วเราเชื่อไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงนะมันจะมีปัญหาแต่ว่าหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่มีแหล่งอ้างอิง
2: อาตมาคิดว่าถึงแม้เวลานี้คนจะใช้เทคโนโลยีกันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะอ่านจากการแชทบ้างใช่ไหมอาจจะใช้BBบ้างแต่ว่าถ้ามันกระตุ้นให้คุณอ่านได้ให้คุณเรียนรู้ได้มันก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาน
3: อกเหนือจากการอ่านหนังสือที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เรายังมีการติดตามถามว่าอ่านหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมปรากฏว่าผลการสำรวจปรากฏว่า 8% มีการอ่านนะฮะอ่านหนังสือทางด้านอิเล็กทรอนิกส
4: ์เล่นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะครับอย่างพวก Facebook อะไรเงี้ยครับ
5: ตอนนี้ก็ใช้พวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นพวกเบราว์เซอร์เกมอะไรเงี้ยก็เล่นอยู
6: ่ประโยชน์อย่างหนึ่งของตัวเทคโนโลยีเนี่ยคือมันเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนาะแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยถ้ามนุษย์ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นส่วนเพื่อเติมเต็มหลายๆครั้งจะพบว่ามนุษย์กับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาคือหาอะไรไม่ได้ก็พึ่งพาเทคโนโลยีเนาะอย่างนั้นนะคะมันเลยเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ตัวความทันสมัยเนี่ยมันเลยกลายมาเป็นตัวจัดการเราไปเอง
2: อาตมามองว่าเราถอยหลังไปอยู่กับวรรณกรรมแบบสมุดข่อยคงไม่ได้โลกมันก้าวไปเราก็ต้องก้าวตามฉะนั้นคุณจะอ่านจากสื่อไหนก็ตามไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาขออย่างเดียวขอให้คุณรู้จักที่จะรักการอ่านก็เป็นอันใช้ได้การอ่านนั้นมันต้องนิยามให้กว้างๆว่าเป็นการใช้ดวงตาเป็นเครื่องมือหลักในการแสวงหาความรู้ถ้าคุณใช้เครื่องมืออย่างนี้แล้วคุณจะไปเสพการอ่านจากวัฒนธรรมใดจากสื่อใดมันไม่เป็นปัญหานะแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าใครที่เป็นหนอนหนังสือตัวจริงนะถึงที่สุดแล้วเขาจะสนุกกับการอ่านหนังสือมากกว่าอ่านจากสื่อเทคโนโลยีทั่วๆไปเพราะว่าคุณไม่มีทางเพลิดเพลินเจริญใจแน่ๆถ้าคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศบน iPad บน iPhone แล้วเมื่อมาเทียบกับการอ่านจากหนังสือต้นฉบับจริงๆความลึกซึ้งหรืออารมณ์ร่วมที่เราจะได้รับมันต่างกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีทางเทียบได้เลย

0: ข้ออ้างมันไม่มีอะไรยากไปหรอกครับมันอยู่ที่ว่าอยากรู้ไหม
1: ถ้าเรารักการอ่านหรือเห็นคุณค่าของการอ่านเราจะไม่พูดหรอกว่าหนังสือแพงเราจะไม่พูดหรอกว่าไม่มีหนังสือดีให้อ่านฉะนั้นที่บอกกันว่าโอ้ยไม่อ่านหรอกเดี๋ยวนี้หนังสือแต่ละเล่มเนี่ยโอ้โหราคาเนี่ย100-200เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่แสดงว่าคุณไม่ได้รักการอ่านเลยแม้แต่น้อย
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าร้านหนังสือเนี่ยมีที่นั่งให้อ่านหนังสือสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตอนนั้นก็จนไม่มีตังค์นะฮะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆผมเดินทางจากงามวงวานไปซีคอนสแควร์ทุกวันหยุดผมอยู่ในร้านหนังสือตลอดตั้งแต่10 โมงยัน 4 ทุ่มผมไม่มีเงินซื้อผมใช้วิธียืนอ่าน
2: อันนี้พี่มานั่งอ่านที่นี่แบบอันนี้คือหนังสือของที่ร้านนี่เหรอหมายกับว่ามานั่งอ่านประจำป่ะ
3: ประจำ
2: ก็คือเขาไม่ว่าไงพี่
3: หนังสือแพงก็ถูกถ้าเกิดเราเห็นคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องประเมินราคาถ้าเกิดเราซื้อได้เราก็ซื้อไป
2: ถ้าซื้อไม่ได้ก็สามารถนั่งอ่านซื้อได
3: ้มันอ่านได้แต่ว่าหนังสือไหนถ้าเกิดมันแพงถ้าเกิดความรู้สึกที่อยากที่เราจะซื้อแต่ว่าถ้าเมื่อเราไม่พร้อมแล้วก็มาดูก่อนจะกระพงไหนแล้วก็เอามาซื้อ
4: มาดูก่อนแล้วมาบ่อยไหมคะบ่อยอยากศึกษาอยากมีความรู้ เหมือนพูดกับเพื่อนได้ในบางสิ่งที่เพื่อนไม่รู
5: ้แล้วในอินเราจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างนึงซึ่งร้านอื่นไม่มีแน่นอนก็คือตรงที่นั่งลูกค้าถ้าน้องเข้าไปในร้านที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าที่หนึ่งเลยเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางบริษัทเลยอะค่ะว่าเราอยากตอบแทนสังคมบางครั้งเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะเขาอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อในวันนี้แต่เขาอยากรู้เล่มนี้ค่ะเขามีสิทธิ์แกะอ่านได้เขามีสิทธิ์ศึกษาได้ตรงนี้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันนะ
6: โอ้โหนี่เป็นร้านในฝันเลยผมว่าร้านหนังสือต้องเป็นอย่างนี้ครับคือคนที่มาอ่านหนังสือฟรีคุณห้ามว่าเขาเลยผมเคยไปไต้หวันมีร้านหนึ่งชื่อร้านเอสลิดโอ้โหมีหนังสือเพียบเลยแล้วก็ทุกคนสามารถนั่งอ่านนอนอ่านตรงไหนก็ได้จริงๆหนังสือมันเป็นสินค้าที่ขอแค่ให้คนอ่านไปเถอะเขาเชื่อว่าไม่ต้องซื้อก็ได้มีประโยชน์กับคน
7: ผมว่าหนังสือเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนด้วยเทคโนโลยีในการผลิตด้วยขั้นตอนการผลิตหนังสือแพงมันก็ต้องดูว่าเทียบกับอะไรกว่าหนังสือเล่มนึงเนี่ยจะถูกผลิตออกมาเป็นรูปเล่มเนี่ยที่ไปวางขายเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนผลิตมากมายนะผ่านความเอาใจใส่การดูแลของพนักงานของทีมงานเนี่ยมากมายแค่ไหนทุกคนเนี่ยมีส่วนในการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนะจากกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยกว่าจะออกเป็นหนังสือได้เนี่ยมันต้องผ่านการดูแลนะความตั้งใจมากมายทำให้เราเห็นว่าเนี่ยกว่าจะเป็นหนังสือได้เล่มหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นศิลปะระบบที่ใช้ตอนนี้ในการทำต้นฉบับคือคอมพิวเตอร์ทูเพรสเนี่ย
8: คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนเป็นฟิล์มยืนทั้งวันเนี่ยนั่งเล็งกันไปเล็งกันมาเนี่ยถ้าคนไหนทำเก่งก็ตรงคนไหนไม่เก่งก็อาจจะออกมาเบลอๆหน่อยนี่เครื่องมันทำให้เห็นหมดเลยมันเรจิสเตอร์อัตโนมัติหมดเลย
2: ใช่ไหมครับที่บอกว่าสิ่งควรจะถูก
8: ใช่ครับเพราะว่าคนก็ใช้น้อยลงเร็วขึ้นผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกหนังสือแพงจริงถ้ามาดูจริงผมว่ามันไม่แพงนะคือถ้าจะแพงก็จะมีหนังสือพวกนำเข้าเพราะเจอภาษีไงเพราะเรามีโครงสร้างภาษีถ้านำหนังสือสำเร็จรูปเข้ามาเนี่ยโดน 200-300% เนี่ยคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เยอะนะที่เขาเอาหัวหนังสือต่างชาติมาแล้วก็มาแปลเป็นไทยก็เริ่มมีหลายหัวแล้วหนังสือรถหนังสืออะไรก็มีเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคนไทยก็จะสามารถเข้าถึงหนังสือที่ในมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ยได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นได้ถูกลง
6: ผมว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือคนที่ทำหนังสือในฐานะที่ผมเป็นคนทำหนังสือผมรู้ว่าธุรกิจหนังสือมันเป็นธุรกิจที่ผลกำไรน้อยมากจริงๆมันน้อยมากเลยน้อยกว่าขายก๋วยเตี๋ยวอีกจริงแต่ผมเชื่อว่าไม่มากก็น้อยคนที่ทำหนังสือส่วนใหญ่นะครับเขามีใจบางอย่างที่อยากจะให้สังคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันประกอบกันหลายฝ่ายทุกฝ่าย
1: ถ้าคุณรักการอ่านคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณจะพาตัวเองไปอ่านที่ไหนดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าหนังสือแพงหรือไม่มีหนังสือให้อ่านเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเพราะถ้าเรารักการอ่านเราเนี่ยจะแสวงหาที่ที่เราจะอ่านจนพบด้วยตัวของเราเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้

ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอลเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเทอร์บอลเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเทอร์บอลนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเทอร์บอลที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้ามันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase tree ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะ
สำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครูที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
1: ก็ปีนี้ปีที่7แล้วครับผม
0: ค่ะปีที่7เป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็เราเข้ามาสู่โรงเรียนชุมชนวัดอัมพรามนะครับในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะครับเมื่อปีพ.ศ.2546ซึ่งตรงกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการพอดีในช่วงนั้นนะครับนะแล้วเราก็มาอยู่โรงเรียนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกนะครับที่เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนนะครับกับการเข้าสู่สถาบันศึกษาเป็นนิติบุคคลนะครับผม
0: ก่อนหน้านี้สอนอยู่ที่ไหนนะ
1: ก่อนหน้านี้นะครับก็ครั้งแรกบรรจุเป็นคุณครูสายผู้สอนนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะบิงดิงีนะครับอำเภอมาโยจังหวัดปัตตานีนะครับนะก็เป็นระยะเวลา9ปีหลังจากนั้นก็สอบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านต้นแซะก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะฮะก็อยู่อำเภอยะรังนะครับหลังจากนั้นอีกก็เช่นกันนะครับก็สอบปรับตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แล้วก็เข้าสู่โครงสร้างใหม่ก็เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครับผม

การศึกษานะครับเป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนะครับซึ่งอนาคตของชาติก็อยู่ที่เด็กเพราะนั้นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆให้กับเด็กนั้นก็เป็นภาระหน้าที่หลักของคุณครูนะครับที่จะต้องทำงานด้วยความเสียสละด้วยความตั้งใจนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมันก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการพัฒนาเด็กในเรื่องของภาษาก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเราก็ดำเนินการมาตลอดนะครับแต่พอมาเจอปัญหาเรื่องของเหตุการณ์

็เรียกว่าเกิดเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งนะครับคุณครูก็ตกเป็นเป้าหมายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนนี้แต่เราก็ต้องพยายามสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเข้าใจนะครับในการที่จะอยู่ในโรงเรียนอยู่ในชุมชนทำอย่างไรเขาให้เข้าใจเราเขาเข้าใจเราแล้วก็เราเข้าใจเขา

0: ในช่วงระยะเวลานะครับที่ทำงานมานะครับเป็นเวลา17ปีนะครับนะเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเราจะทำงานเพื่อจะได้รางวัลเหล่านี้นะครับนะทำให้เราเห็นว่าสังคมสะท้อนออกมาว่าถึงเราทำงานไม่มีใครเห็นเราแต่นะครับผู้เกี่ยวข้องต่างๆนั้นก็พยายามที่จะเปิดกระจกวันนี้ออกให้เราได้มีโอกาสเข้ามา
1: คือ
0: ตอนรับรางวัลนี้ผมอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะนั้นทีมงานในการทำงานนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนตลอดจนกระทั่งชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผม

0: อ๋อผู้ในการของร้านนี่เป็นคนสมัยใหม่เลยครับก็มีการพัฒนาประจำตลอดเลยทั้งด้านวิชาการการบริหารแล้วก็ต่างๆครับเขามีการพัฒนาอยู่เรื่อยตลอดครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็ท่านจะสรรหามาตลอดเลยครับแล้วก็จะพยายามให้เด็กที่นี่ก็ให้มีความรู้สูงขึ้นกว่าปกติครับ
1: คือความฝันว่าอยากจะให้นักเรียนที่นี่ตั้งใจให้จบปริญญาตรีทุกคนเลยครับเมื่อจบการศึกษาระดับสูงๆแล้วนะครับอย่างน้อยระดับปริญญาตรีนะครับเหมือนที่บอกแล้วก็มีกิจกรรมมีธุรกิจมีโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่เยอะๆก็เป็นการสร้างคนแล้วก็สร้างงานรองรับตรงนั้นก็คิดว่านำไปสู่ความสันติสุขนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังเช่นอดีตได้ครับครับเรื่องของภาษาที่จริงตอนนี้เป็นจุดเด่นนะจากที่ว่าส่วนเรามองว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างน้อยเด็กได้ภาษาเรื่องของภาษามลายูท้องถิ่นซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียนะครับก็พอสื่อสารกันได้ในส่วนหนึ่งแล้วเพราะนั้นการที่ไทยเราจะเข้าร่วมกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนะครับที่จะเรื่องของเปิดการค้าเสรีนะครับในปี2558นะครับนะคิดว่าในส่วนของการสัมพันธไมตรีต่างๆหรือการที่จะลื่นไหลในเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นจุดเด่นมากกว่าในเรื่องของภาษานะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้ภาษาท้องถิ่นที่เข้มแข็งแล้วโยงไปสู่มาเลเซียได้แล้วก็ส่วนของภาษาไทยนะครับเราปรับปรุงพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับเพราะในปัจจุบันนี้เขาว่าอย่างน้อยต้องรู้อย่างน้อยต้อง2ภาษาในเบื้องต้นครับผมครับด้านหลังของผมนะครับก็เป็นห้องสมุดมีชีวิตนะครับของโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามนะครับซึ่งเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับห้องสมุดนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่สำคัญยิ่งนะครับของโรงเรียนนะที่จะให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นฟ้านะครับความรู้ต่างๆนะครับในห้องสมุดคือในระบบการหาโรงเรียนนั้นนะครับนะก็ต้องมีคณะกรรมการการศึกษาทีนี้เราจะทำบริหารจัดการอย่างไรที่คณะกรรมการการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับให้เยอะที่สุดนะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนอย่างเช่นโครงการต่างๆนะครับก็ต้องผ่านความเห็นชอบนะครับจากคณะกรรมการการศึกษาการบริหารงบประมาณแม้กระทั่งการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต้องให้ประธานคณะกรรมการการศึกษาลงนามด้วยครับ
2: คือเรียกว่า

0: ดึงคนท้องถิ่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการการศ
1: ึ
0: กษาอันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือยังไง
1: ใช่ครับเพื่อจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขแล้วก็พัฒนานะครับนะแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเหตุการณ์ความไม่ถูกที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับคณะกรรมการศึกษาก็ช่วยอีกเรียงหนึ่งนะครับที่จะเป็นหูเป็นตานะครับดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับคณะครูในโรงเรียนครับผม
0: แม่เองคะแม่เองช่วยสอนที่นี่มากี่ปีแล
2: ้วเพราะว่าแม่เองอยู่ที่นี่มาหลายสมัยแล้วแม่เองนี่ว่ามันรุ่งที่สุดรุ่งปออนี่ว่าออกหลายปออแล้วออกแม่เองอยู่ไปแต่ว่าหัวครูแม่เองที่ออกครูไม่ยอมออกให้ไปให้อยู่ปกครองแดดไปดูครูไปดูผมมาบ่ายไปดูแดดด้วยปีนี้แหละ
0: ไปช่วยมาช่วยดู
2: เออมาช่วยไปดูแดดไปดูครูด้วยไปดูผมด้วยไปดูหัวใจครูด้วยให้ดูครูมั้ยเนี่ยว่าโอ้กุมภาเนี่ยปกปรสมาการก็ไม่มาไปดูครูไปยังไงว่าแดดๆไปยังไงผมมาไปดูบ่อยๆอาทิตย์นึงมา2ครั้ง3ครั้งแต่ว่าผมว่างๆแต่บ้านผมมาไปดูแดดวันนี้แหละไปแดดไปกินเช้าไปนี่มันกลางครัววันนี้ก็แบบไปเฮงมีนี่ว่านางที่สุดแล้วไปทำกันครูนี่ว่าให้ครูมาสอนเต้นนี่มึงแค่ตาเราไปดูง่ายแต่ว่าผมไปส่งล่างพงศ์มยาล่าเมื่อไกลตามันเป็นยังไงผมไม่รู้ไอ้นี่มันสอนแต่บางพงศ์มันดีแล้วครูไม่สอนเต้นนี่ดีแล้วนั่นแหละแต่ว่าคนนั้นนี่แหละผมว่าให้ชอบให้สงบไปให้อยู่สบายใจครูก็แบบบอกโอ้ก็อยู่สบายใจอันนี้โรงเรียนเราดีที่สุดแล้วก็ที่มันลำบากเลยลำบากอันนี้ดีที่สุด

0: เรื่องหลักสูตรจริยธรรมนะคะคือวิชาจริยธรรมต่างๆที่มีการพูดถึงบ่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับก็ข้อเน้นนะฮะทุกฝ่ายนะครับในส่วนของคุณธรรมนำความรู้มาเมื่อก่อนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือคู่กันนะครับนะก็คือความรู้คู่คุณธรรมก็พยายามปลูกฝังกันเพราะนั้นจะให้ได้ผลจริงๆนั้นต้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำกันอย่างจริงจังนะครับให้เด็กมีคุณธรรมตรงนี้หลักสูตรอะไรต่างๆนี่เขาก็มีเขาก็เน้นอยู่ครับผม

0: ไรที่ทำให้เป็นสิ่งที่เดียวทำให้ครูที่ดีครูที่เก่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นี้ต่อไปนะ
1: ครับมึงมีหลายส่วนเหมือนที่บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยนะครับก็อยากจะคือไปอยู่ที่อื่นก็ไม่สุขใดเท่าบ้านเองอ่ะบ้านเองในที่นี้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผม
0: มีความสุขแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ฝันอยากให้บ้านเองเนี่ยสงบสุขเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันและต้องการนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะมีแต่การสูญเสีย
0: การศึกษาจะช่วยได้ไหมคะ
1: ระยะยาวในการศึกษาช่วยได้มากเลยครับผมต้องผลักดันการศึกษาเนี่ยนะครับดูแลให้ใกล้ชิดคือเหมือนที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษเป็นพื้นที่ที่มีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอยากให้ดูแลจนกระทั่งเหมือนที่บอกว่าระดับปริญญาตรีอย่างต่ำนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องในส่วนของที่ใกล้ชิดมากๆเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นระดับม.6ครับไม่อยากให้เด็กนะครับต้องออกไปสู่นอกระบบการศึกษาคือต้องพูดความจริงตรงนี้ว่าครูมีจำนวนเยอะน
0: ะ
1: ทั้งประเทศเนี่ยนะครับ3-4 แสนนะครับในการที่ทางรัฐบาลจะผลักดันนะครับให้ครูนะครับเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆคัดเลือกคนที่เก่งเข้ามาจริงๆตรงนี้นะครับนะมันก็อยู่ในค่านิยมและก็ลักษณะงานด้วยเหมือนที่บอกว่าคุณครูนะครับที่เข้ามานั้นต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูต้องความทำด้วยความเสียสละนะครับแต่ก็กลุ่มหนึ่งนะครับที่กลุ่มแนวหน้านะครับที่มีความสามารถในการเรียน

ู้ได้เก่งได้ดีเนี่ยก็ยังไปอยู่ในส่วนของแพทย์บ้างหรือว่าไปในส่วนของคณะนะครับอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่คณะศึกษาศาสตร์ก็ยังมีอยู่นะครับนะแต่ยังไงเสียเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจเรื่องของการขึ้นบัญชีเงินเดือนต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่จะจูงใ

พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ข้างจะไปเป็นปลายเหตุเพราะในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง

0: อนที่นี่มันดีนะคะ
1: แต่พ่อยะหาศิยานุกูลมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปีแต่ว่าในพื้นที่3จังหวัดกี่ปีคะ
1: ก็ตั้งแต่เกิดนะคะค่ะก็49ปีแล้ว
0: 49ปีแล้วก็มีอาชีพครูตั้งแต
1: ่ก็จบจากการศึกษาก็ตั้งแต่ปี2526ก็เป็นครูมาตลอดนะคะก็อยู่อำเภอบางสะตาซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดนะคะจังหวัดยะลาก็พื้นที่สีแดง
0: ปกติคุณเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจะไม่อยู่ในพื้นที่น้อยมาก
1: ค่ะ
0: อะไรที่ทำให้ครูไม่ออกจากพื้นที
1: ่ก็ความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาโรงเรียนนะคะใน3จังหวัดของเราให้มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆเขานะคะเพราะว่าเราเกิดที่นี่โตที่นี่ก็รู้ว่าปัญหาที่นี่จริงๆส่วนหนึ่งการศึกษาก็มีส่วนนะคะที่ว่าทำให้มันเกิดปัญหาหลายๆเรื่องขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคนที่รู้ปัญหาดีแล้วก็ทิ้งถิ่นไปก็คงจะไม่ช่วยให้ปัญหามันคลี่คลายไปได้นะคะ
0: คุณยายคะสมัยเด็กๆครูจิ๋วเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เรียนได้ที่หนึ่ง
0: อ๋อเรียนได้ที่หนึ่ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วตั้งใจเรียนยังไง
2: ตั้งใจเรียนดีมากค่ะ
0: คุณยายต้องแบบว่าบอกไหมหรือว่าครูจิ๋วตั้งใจเรียนเอง
2: ก็ตั้งใจเรียนดี
0: ครูจิ๋วเคยเล่าให้คุณยายฟังไหมในฐานะที่เป็นแม่ว่าเขาอยากเป็นอะไรสมัยเด็กๆ
2: เขาก็พูดถึงงานเขาก็จะเป็นครูให้ได
0: ้ครูจิ๋วเคยบอกไหมคะวันหนึ่งอยากเป็นด็อกเตอร์
2: เขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ทำไม่ได้เขาว่างั้นพอก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วก็มาทำงาน2ปีกี่ปีเสร็จแล้วก็บอกว่าจะเรียนต่ออีกถึงแม่ก็บอกว่าตามใจลูกเราไม่มีสมบัติไม่มีอะไรจะได้ให้เรียนเอาเองวิชาได้พาตัวค่ะแค่นั้นน่ะก็ยายก็ภูมิใจนะว่าเขาทำได้เขาก็จะสบายไปข้างหน้าอย่างไงยายจะอยู่กี่วันแกว่า70กว่าแล้วนี่
1: แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เราจะทำยังไงส่งเสริมให้คนในพื้นที่นี้มีคุณภาพอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการจากการศึกษาในหลายจุดมันยังไม่มีคุณภาพอย่างจริงจังเพราะนั้นครับเราเรียนมาค่อนข้างจะเยอะเราก็น่าจะรู้แล้วน่าจะมีวิธีการที่คิดว่านะคะตัวเองคิดว่าดีกว่าคนอื่นสักนิดนึงในการตรงนี้เพราะนั้นก็น่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ให้เต็มที่แล้วก็ในความที่เป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะการทำงานกับองค์กรชุมชนอื่นๆก็จะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราเสนอแนวคิดหรือเสนอโครงการไปอะไรอย่างนี้หรือไปคุยอะไรกับเขาก็จะเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมาในระดับที่มันสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันช่วยได้นิดนึงในสังคมไทยนะคะก็ถ้าในเรื่องของการศึกษานะคะที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะในเรื่องของการศึกษาที่ใกล้ตัวมากก็คือในเรื่องของดูแล้วนะคะระบบของการจัดการศึกษาใน3จังหวัดช่วงนี้ค่อนข้างจะสับสนนะคะคือต่างคนก็ต่างบอกว่าเราจะมามุ่งพัฒนาคุณภาพของการศึกษาแต่จริงๆจุดที่เป็นคุณภาพจริงๆเรายังไม่ได้ทําร่วมกันไม่ได้วางระบบโครงสร้างตัวใหญ่นะคะที่มันจะพัฒนาไปถึงคุณภาพของคนคือหลายคนให้เงิน

ให้งบประมาณหรือโรงเรียนที่เป็นเอกชนอะไรนี้พยายามจะจัดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มุ่งในตัวที่เป็นคุณภาพของคนที่หลังจากจบไปแล้วว่าเขาจะน่าจะมีคุณภาพระดับไหนน่าจะมีงานรองรับยังไงนะคะในตัวจุดนั้นคิดว่ามันยังมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายใน3จังหวัดพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่างในส่วนของไทยมุสลิมอาจจะมีปัญหากระทบค่อนข้างน้อยในส่วนของที่เป็นพี่น้องชาวบ้านนะคะแต่ส่วนของข้าราชการก็กระทบบ้างนะคะในการที่ว่าจะออกไปสังคมข้างนอกให้เยอะขึ้นก็น้อยลงส่วนในสังคมของไทยพุทธนี่ก็ถ้าตามอำเภอนะคะต่างอำเภอตามที่ตัวเองอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อตกเย็นแล้วก็คือไม่มีความสามารถในการที่จะออกไปด้านนอกได้เลยนอกจากอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นการไปวัดนะคะวัฒนธรรมของเรื่องของการไปวัดอย่างเงี้ยนะคะเดิมเราเคยต้องไปได้ไปวัดกลางคืนนะคะในการสวดมนต์หรือวันสำคัญทางศาสนาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาอย่างถาวรแล้วก็คือทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นจนถึงช่วงบ่ายนะคะหรือเรื่องวิธีการแต่งงานนะคะแต่งงานก็เมื่อก่อนจะเลี้ยงกลางคืนใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงเที่ยงนะคะเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบตรงนั้นนะคะ

0: ในส่วนที่ตัวเองอยากจะขอให้ทางการนะคะช่วยได้ก็คือเขาจะน่าจะมีวิธีการอย่างไรที่มันไปถึงตัวปัญหาจริงๆแล้วก็รัฐบาลก็ยอมรับจริงๆว่าปัญหานี้มันคืออย่างนี้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างถาวรนะคะเราคงไม่ไปเรียกร้องอะไรมากมายแต่ว่าถ้าวิธีการขั้นตอนหรือลำดับขั้นที่มันจะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างดีนะคะเพราะว่าในมุมมองของตัวเองก็คิดว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของความสงบนะคะความสันติสุขที่จะอยู่กันได้ในสังคม
1: ทุกครั้งที่ครูเสียชีวิตเท่ากับตำราเคลื่อนที่ได้จบลงด้วยถูกเผาไปด้วยมันจะปัญหาที่รัฐบาลกำลังแก้เนี่ยมันถูกทาง
0: พี่คิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้นะมันแค่ค่อนข้างจะเป็นปลายเหตุนะคะก็โอเคในส่วนที่ว่ารัฐบาลให้สวัสดิการกับครูที่เขาขอนะคะทีมที่ไปขอก็คือสมาพันธ์ครูนะคะที่ไปขอในจุดนี้มันก็เป็นการดีสำหรับโอเคแล้วนะดูแลว่าโรงเรียนใน3จังหวัดน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าโรงเรียนในจังหวัดปกติเพราะว่าเขาค่อนข้างเสี่ยงในการที่จะเดินไปดูแลนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ช่วยให้ปัญหามันจบนะคะเพราะว่าคนที่ทำเรื่องของปัญหามันอีกฝ่ายนึงนะคะไม่ใช่ฝ่ายของครูเพราะว่าถ้าครูโดนยิงโดนฆ่าก็คือครูแค่ได้มากขึ้นนะคะมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเรื่องของความไม่สงบเพราะนั้นในเรื่องของความไม่สงบเราน่าจะมาดูในเรื่องเชิงของเนี่ยการดูแลในเรื่องของการศึกษาอย่างแท้จริงเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงคุณภาพของครูที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะเพราะถ้าครูมีคุณภาพนะคะพัฒนาให้เขามีคุณภาพแล้วสอนเด็กให้มันเกิดจริงๆสังคมยอมรับพ่อแม่ผู้ปกครองส่งนักเรียนมาเรียนนะคะดูแลลูกเขาให้เรียนดีเรียนเก่งมีงานทำพี่ว่าคิดว่าน่าตรงนั้นรัฐบาลน่าจะแก้ตรงนั้นทำยังไงให้คุณภาพของการศึกษาของ3จังหวัดนี้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าโรงเรียนใน3จังหวัดนี้มีผลกระทบอยู่2เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือครูดีครูเก่งครูเก่าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นครูในพื้นที่ทั้งนั้นนะคะเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แถวนั้นก็จะโดนเพราะว่าถือว่าไว้ใจนะคะถือว่าไว้ใจกันอย่างเอารายล่าสุดที่3จังหวัดที่นาทีว่าที่โดนยิงนี่ก็คือคนในหมู่บ้านเพราะว่าผู้หญิงที่โดนยิงนั้นไม่ตายคาที่นะคะเขากว่าจะตายไปตายโรงพยาบาลเขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าคนที่ยิงเขาอะคือคนที่เขารู้จักแล้วก็การยิงครูมันจะมีผลเพราะว่าจะมีผลต่อรัฐบาลทันทีนะคะมีผลต่อทหารนะคะว่าทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะคะ
2: เขาบอกเขาไม่กลัวก็เราเกิดที่นี่เราก็จะไปกลัวอะไรนั่นเราชินเนาะชินกับเหตุการณ์แล้ว
1: เกิดต้องทำแ
2: น่ที่ก็ต้องทำถ้าเราหนีไปก็ไม่รู้ใครยืมมาสอนป้าเขาก็ว่างั้นเคยชวนไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ไปพี่ชวนให้ไปซื้อที่อยู่ที่อื่นก็ไม่ไปไม่จะอยู่ที่นี่

0: สวนิชทวีธีนุกูลท่านเป็นผู้ใจดีมากให้ความร่วมมือกับนักเรียนดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการบริหารของโรงเรียนท่านจะส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้เด็กนักเรียนของเราสนใจในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่านอกสถานที่โรงเรียน
1: ท่านนะคะเป็นคนที่รักในการเรียนค่ะแล้วก็ชอบให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองค่ะเวลาว่างเขาต้องการให้นักเรียนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะจะมีกิจกรรม
0: ท่านจะส่งเสริม
1: การอ่านอะไรแบบนี้ค่ะเวลาว่าง
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรกันคะ
1: อยากเป็นครูค่ะ

0: ยท้อแท้เคยอยากจะทิ้งเคยอยากจะไม่เอาไหมคะ
1: ไม่ได้เคยมีความนั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนบอกว่าที่นี่อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะจบสิ้นเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเราต้องอยู่ต้องช่วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะมีสิ่งไหนที่เราสามารถจะทําให้ที่นี่ดีขึ้นเราก็ต้องพยายามทํานะคะต้องรีบทําแล้วก็จากการที่เป็นครูทําได้นิดนึงก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นผอ.โรงเรียนนะคะเพราะว่าจะได้ทําในเรื่องของเชิงนโยบายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้พัฒนาคือถ้าเป็นครูเราก็พัฒนาได้1คนคือตัวเราเองใช่มั้ยคะแต่พอเราเป็นผอ.โรงเรียนก็พัฒนาอย่างน้อยก็ได้เพิ่มจํานวนคือครูแล้วก็นักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนขึ้นเป็นผู้บริหารก็จะได้ดูแลได้ขับเคลื่อนได้หลายเรื่องมากกว่านะคะได้นําเสนอทั้งในเชิงนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติที่อยู่ในโรงเรียนได้มากขึ้นนะคะ

ค่ะก็ในส่วนของตัวเองที่เป็นครูมาก็ตอนนี้ก็ประมาณ26-27ปีแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะต้องทำให้ชุมชนเขาเห็นนะคะว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะต้องทำตรงนั้นให้ประจักษ์ชัดต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะมีรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พยายามเข้าให้ถึงนะคะพยายามเข้าให้ถึงชุมชนสังคมแล้วก็ให้ความคิดนะคะถ่ายทอดความคิดแทรกซึมความคิดนี้ไปผ่านทั้งตัวนักเรียนนะคะตัวผู้ปกครองว่าเราจะต้องทำให้ชุมชนของเรามีคุณภาพนะคะมีความสันติสุขแล้วอยู่กันอย่างมีความรักใคร่สามัคคีนะคะสิ่งนี้มันน่าจะเป็นตัวที่ครูทำได้นะคะทำได้ทุกวันด้วย

เรามาทำความดีนะคะแล้วเราไม่ได้มีความคิดที่โหดร้ายกับชุมชนเลยอะไรเนี้ยก็คิดแค่ว่าถ้าเราชีวิตเราสร้างมาให้สิ้น

0: ตอนสอบบรรจุได้เนี่ยก็มาสอบบรรจุที่จังหวัดยะลานะคะแล้วก็สอบได้แล้วก็กรรมการก็ถามคำถามนะคะก็ถามว่าไม่กลัวเหรอที่มาเลือกลงจังหวัดยะลาเนี่ยก็ปีช่วงปี37ก่อน37ก็มีเหตุการณ์บ้างแล้วใช่ไหมคะก็คือก็ตอบเข้าไปตอบคณะกรรมการนะคะว่าก็ที่ได้มาเนี่ยเพราะว่าก็คิดว่าเรามาสอนเด็กนักเรียนนะคะเราไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างอื่นในเมื่อเราไม่ได้มาทำลายท้องถิ่นเขาไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีใครมาทำอะไรเราเช่นกันนะคะแต่ถ้าในความเป็นครูนะคะในคนที่มีดวงจิตวิญญาณเป็นครูจริงๆนะคะเขาจะไม่สอนลูกศิษย์ในทางที่ผิดนะคะ
1: เข้าใจค
0: ่ะไม่ว่าจะยังไงเหมือนครูนี่ครูมีลูกศิษย์ทั้งศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธถูกไหมคะแต่ถามว่าเวลาครูมองลูกศิษย์นี่ครูเคยมองไหมว่าคนนี้เป็นพุทธคนนี้เป็นอิสลามครูมองไม่เห็นนะคะครูคนอื่นครูไม่รู้นะแต่ตัวครูเองครูเป็นครูประจำชั้นนะคะครูมองไม่เห็นว่าหนูนับถือศาสนาอะไรแต่หนูคือลูกศิษย์ครูหนูคือลูกครูคือสิ่งที่เราจะต้องให้เขามีความคิดที่ดีให้เขาเรียนรู้ให้เขาจบสถาบันนี้เพื่อจะมีอนาคตต่อไปข้างหน้าถูกไหมคะแต่เราไม่ได้มองเห็นเขาหรอกว่าอ๋อหนูเป็นอิสลามนะหนูเป็นไทยพุทธนะครูมองไม่เห็นนะคะใครมองเห็นครูไม่รู้แต่ครูมองไม่เห็นก็เหมือนพ่อแม่ไม่แยกลูกนะนะทุกคนคือลูกเราค่ะ

0: ได้บัตรหมายเลขอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ให้หาว่าสำนวนไทยที่ถูกต้องคืออะไรแล้วค่อยเขียนความหมายมาอะไรเนี้ยเด็กก็มาหาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะได้รู้สำนวนไทยเหมือนเล่มเหมือนเนี้ยค่ะที่เขาทำไป
1: ก็มีความคิดตลอดว่าจะต้องหาหนังสือดีๆนะคะตัวเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะก็ตั้งใจตั้งตลอดว่าจะสร้างนิสัยด้านการอ่านให้กับเด็กนะคะการสร้างนิสัยและการอ่านให้กับเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะแต่ถ้าเราสร้างได้แม้แต่ 10% นะคะแต่ให้เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปีละ 10% เพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยนั่นคือความสำเร็จ

0: เด็กโรงเรียนที่ยะหาเสนุกูลเนี่ยขาดแคลน 70-80% นะคะเพราะขาดแคลนทุกเรื่องถึงถามว่าถ้าเราไม่เอาสิ่งดีๆมาให้เขาสัมผัสเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สัมผัสเมื่อไหร่นะคะในขณะที่ว่าสังคมในเมืองนี้ศรีวิไลถูกไหมคะแล้วก็พยายามหาสิ่งสวยๆงามๆมาให้ดูนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบของสวยๆงามๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกคนคงจะชอบสิ่งที่สวยที่งามแล้วก็เด็กนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเหมือนพอห้องสมุดสวยงามเนี่ยเขาบอกว่าห้องสมุดเหมือนสวรรค์เลยครูอะไรเนี้ยนะคะเราก็ดีใจนะคะแค่คำนี้เราก็หายเหนื่อยอ่ะ
1: เก่งไหมเขาให้ทำอะไร
2: ให้ดูดวงของเราครับแล้วก็เอาคำครอบกรรมในนี้มาทำแบบฟอร์มนี้ครับได้ความรู้แบบคำครอบกรรมเพิ่มขึ้นครับ

ครูมีความเชื่ออะไรอยู่ที่เป็นเฉพาะตัวนะคะว่าสิ่งที่เราจะไปเติบโตที่ไหนสักที่นั้นคือสิ่งที่ไม่ใช่เราเลือกเองได้ทั้งหมดแต่อาจจะมีอะไรก็ได้ที่โดนบันดาลใจให้เรามาแต่ว่ามาอยู่แล้วเราก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เรากระทำถูกไหมคะสิ่งที่เราอยู่ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ทำหน้าที่ไม่ได้นะคะถ้าเมื่อไหร่เรามานั่งทุกข์ว่าโอ้ยพรุ่งนี้เราจะปลอดภัยไหมแล้วเราจะเอาสมองส่วนไหนมาคิดว่าเราจะพัฒนาลูกศิษย์อย่างไรอะคะถามว่ากลัวไหมกลัวว่าจะเกิดเรื่องตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้จุดประสงค์นะคะว่ามันว่าคืออะไรแต่ว่าในความเป็นครูนี่คือเราไม่มีอะไรเลยนะคะถือปากกากับช็อกถูกไหมคะไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความคิดก็ไม่มีอะค่ะที่ว่าจะทำร้ายมาทำลายท้องถิ่นจะมาทำลายเยาวชนเราก็ไม่มีนะคะแต่ก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกระทำว่าเราทำดีคิดดีนะคะมาทำเพื่อสร้างคนเรามาสร้างลูกหลานของเขาแค่นั้นเองนะคะเคยคิดว่าจะอยู่จะจนเกษียณอะไรเนี่ยเคยคิดไว้เสียใจนิดนึงตรงที่ว่าเป็นอาชีพที่เขาบอกว่ายังไงฮะเวลาครูตายก็ไม่เฉยเฉยนะใช่ก็เวลาหมอโดนสักคนเนี่ยก็หรือผู้ขาโดนผู้รักษาโดนสักคนอะไรก็เป็นข่าวแต่ว่าครูนี่ก็หลายร้อยแล้วนะแต่ก็เหมือนกับก็จบแล้วจบเล่าก็พ้นกันไปถ้าเราถึงที่นะคะก็อยู่ไหนก็ตายก็คิดแค่นั้นนะไม่เป็นไรนะคะมีอีกหลายคนนะเนี่ยก็มีคนที่จะมาเป็นครูอีกเยอะนี่ใช่ไหมคะมันผิดพลาดตรงไหนอะการศึกษา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยใช่ไหมคะใช่ไหมว่าเป็นเพราะปัญหาความไม่สงบอย่างเดียวไหมไม่อยากให้เขามาลงที่ครูนะไม่อยากให้ไปลงที่ใครทั้งสิ้นเนี่ยนะคะไม่อยากให้ลงที่ใครทั้งสิ้น

ะเทือนใจนะครับเราสะเทือนใจในฐานะที่หนึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพสองสะเทือนใจในฐานะที่ว่าทำไมเราถึงต้องมาจบชีวิตกันง่ายๆไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นครูหรืออาชีพอื่นหรือจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดามันชีวิตมันมีค่าทุกชีวิต

0: ที่เราไม่สามารถกัดกองได้นะครับ
1: ไม่มี
0: นั่นเขาเรียกว่านามธรรม
2: ถามว่ากลัวไหมก็กลัวเหมือนกันนะครับก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราที่ภาพที่ออกมาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็ทำให้เรารู้สึกหวั่นๆเหมือนกัน
3: กลัวเหมือนกัน
2: กลัวครับกลัวยอมรับว่ากลัวคือถ้าเท้าความจากตรงนี้ก็คือผมก็เป็นคนในพื้นที่ในพื้นที่เฉพาะกิจด้วยบ้านเดิมผมอยู่จังหวัดสงขลาคือใน4อำเภอติดมาทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนนันทวีจังหวัดสงขลาแล้วก็ชีวิตราชการเริ่มจากที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงฮะตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ามาก็คือคิดว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วก็ตั้งแต่เข้ามารับราชการที่นี่พบว่าเด็กส่วนใหญ่ใน3จังหวัดเราเนี่ยมีความบกพร่องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านการพูดหรือการสื่อความต่างๆเด็กของเรามักจะอ่อน

0: ด้อยในเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับว่าครูที่อยู่ในนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็ขอย้ายออกทีนี้ก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไปซะอีกคนหนึ่งแล้วจะเหลือใครนะครับก็เลยได้แรงจูงใจตรงนี้เห็นหน้าเด็กแล้วก็คิดที่นี่มีครูภาษาไทยอยู่2คนนะครับถ้าผมไปสักคนหนึ่งก็เหลืออีกคนหนึ่งก็แบกไม่ไหวนะครับณปัจจุบันนี้ตรงนี้ผมยังไม่ได้คิดแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าผมก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่ชราที่จะต้องไปอาจจะต้องไปดูแลท่านตอนที่ท่านจะป่วยในโอกาสต่อไปอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่คิด
1: ครับ

พี่อะนะคะไม่ได้คิดว่าเป็นต้นแบบหรืออะไรหรอกแต่ได้ทำหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วไม่เสียใจไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านว่าทำอะไรไว้บ้างอะไรเนี้ยก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็เท่าที่ตัวเองทำได้นะคะ

สามารถสร้างบุญกุศลได้ในโลกใบนี้ก็มีไม่กี่อาชีพหรอกนะคะถ้าเรานับให้ดีๆก็คงจะไม่เกิน10อาชีพมั้งนะคะซึ่งอาชีพหนึ่งในนั้นก็คงจะมีครูอยู่ด้วยนะคะที่สามารถสร้างบุญกุศลในอาชีพของตัวเองได้น่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะเขาบอกว่าการสร้างบุญกุศลไม่จำเป็นว่าจะต้องไปอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่ากำลังของเราเพราะเรามีหน้าที่ตรงนี้ถ้าเราทำสร้างคนได้ในแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเช่นกัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: างการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะ

ซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังนั้นนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะ

เนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่น

เมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: เราก็มาถึงกรุงมะนิลาประเทศ
1: ฟิลิปปินส
0: ์ใช่เลย
1: เรื่องเขาสวัสดีเขาพูดยังไงอะคะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาบูไฮ
1: มาบูไฮสวัสดี
0: แต่ accent นิดนึง
1: accent เหรอ
0: yes.
1: ย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มาบูไฮ
1: มาบูไฮ
0: ใช่
1: เหมือนไฮ
0: ใช่ๆอะไรอย่างนั้นครั้งแรกเลยตอนลงจากเครื่องด
1: ้
0: วยตอนที่นี่ตื่นเต้นมากไม่เคยมาพลอยอะ
1: หนูก็ไม่เคยมาค่ะอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรก
0: ด้วยกันเลย
1: เหมือนกัน
0: ประสบการณ์ครั้งแรก
1: พอลงปุ๊บโอ้โหหน้าตาแบบว่าประชาชนที่นี่ก็
0: เหมือนคนไทยมาก
1: เหมือนคนไทย
0: ใช่ใช่นึกว่าเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าที่เนี่ยเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์กรุงเทพมีไหมอะพลอย
1: กรุงเทพอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีปะใช่ปะคะ
0: อาจจะใช่เนาะเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าจะมาตั้งหลักตรงนี้จะไปเหนือลงใต้เนี่ยก็จะมาเริ่มต้นที่เนี่ยคือศูนย์
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: พอเห็นมาถึงด้านนี้นี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ที่
1: เขานั่งรายล้อมกันอยู
0: ่
1: รอบอนุสาวรีย์นี้ฉันว่าน่าจะต้องเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่ท่านนี้นี่มีความสำคัญยังไงก
0: ับแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ครับ
2: เรามีภารกิจให้ทำ
1: เราคุ้นเราแบบท่องเที่ยวสบายสบาย
0: งานเข้าละงานเข้าละวิ่งง่ายงานเข้าละ
1: คืออะไรคะภารกิจของเรา
2: ตามมาครับ
0: โอเคจัดไป
1: ต้องเดินถึงสุดนู่นนะคะอาจารย
0: ์โอเคมั้ย
1: โอเคอ่ะ
0: ระยะทางประมาณ100ลี
1: 100ลี พันลีน่าจะเดินครึ่งไป
2: อยากรู้แล้วใช่มั้ยครับว่าภารกิจคืออะไร
1: อยากรู้
0: แหละ
2: มองไปทางด้านโน้นสิครับ
0: เฮ้ยโอเคค่ะเห็นป่ะพี่หญิงก็จะถือดอกไม้ด้วยถ้าทำจะต้องเป็นไม่ได้เนี่ยภารกิจเนี้ย
1: หนูขอสเต็ปเดียวได้ป่ะคะ
0: โอเคสเต็ปไปมาได้ไหมอ่ะ
1: หนูง่ายสุดอาจารย์
0: ใช่สเต็ปนี้ง่ายสุดแล้วจ้ะ
1: เดียวได้ป่ะ
0: สเต็ปหมุนคงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมีสเต็ปหมุนน่ะดูสิ
1: โอ้โห
0: Salamat.
1: Salamat.
0: Yes.
1: Salamat.
0: Salamat.
1: Mabuhay.

0: ป็นภาษา
1: อันนี้คือมิชชั่นแรกคือปักแก่น What does it mean
2: ปักแก่น You will find out as part of your first mission which I will be facilitating later So it's up to you to find out what ปักแก่น means and the rest of the other pages
3: แค่มีชั้นแรกเลยเนี่ย
0: thrilling
1: ไม่ไม่ no tell anything อ่ะ no tell anything so you have to find out เองนะ
2: oh my god
1: so we wish you the best of luck
2: we wish you the best of luck I hope we can finish the 3-day stay
0: today and two nights stay here in the Philippines
1: yes
0: and enjoy the most of it
2: oh it will be an exciting day for you today a lot of challengesexciting and you will definitely make it so good luck to you
1: cool thank you very much
0: Mustafa is here with you to guide you and you. Good luck
1: good luck
4: I hope so I will do it
2: yes
1: โอ้โหอาจารย์ไหวมั้ยอ่ะไหวมั้ยอ่ะนักปากาอินคืออะไร
5: ภาษาปากาล็อกซะด้วยอันนี้เราพอจะเดาได
1: ้ education
5: ใช่ educationใช่พลอยเมื่อกี้ลองสังเกตเมื่อกี้ตอนที่นั่งอยู่ที่ศาลาที่ตำรวจนั่งอ่ะสังเกตคำว่า police ของเขาใช่ใช่เขาจะสะกดว่า
1: PULIS
5: police yes
1: police
5: ใช
1: ่ตายแล้ว
5: ภาษามันก็ต้องมันจะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ย
1: ต้องคล้ายๆภาษาต้องมีราก
5: ภาษาอังกฤษใช่อย่างนี้เราอยู่พอเราได้เนอะเห็นปะ
1: ใช่
5: education
1: อุ๊ยอาจารย์เก่งอ่ะ
5: ใช่ไหม

0: ก็ไม่แน่เนาะก็โอเคนะคะ
1: โอเค
0: ตอนแรกนึกว่าหูกับหางเนี่ยมันจะรสชาติแบบ
1: ใช่เหนียว
0: เหน
1: ีย
0: วเหนียวทีนี้มันก็เหมือนกรอบกรอบ
1: กรอบ
0: เหมือนหมูทอดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคเลยเนาะ
2: So, are we done the mission?
3: You think we're done?
2: Not yet.
3: Finished yet. No, this is just the start. The best has yet to come. Okay, next mission. This is part of your first mission. Actually, the next step is for you to do and cook something very, very popular in the Philippines. Now, I will introduce to you the owner. Okay, the owner. Okay.
0: อุ้ยคู่ค้าที่เราได้เข้ามาถึงบ้านคนฟิลิปปินส์จริง
4: ๆ Hi hello
0: Chef
4: Chef Chef
5: I just cooked this for you I've been waiting
0: Wow โอ้โหนี่ต้องเป็นเลเลชองที่มาจากคำว่าหมูหัน right เลชอง
1: is
0: the pig of
4: Pig. The pig, yes.
1: Yeah, lay short.
0: ครูคะมาค่ะกำลัง
1: ร่วมด้วยช่วยกัน
0: ร่วมด้วยค่ะครู
4: So this pig will be like a
5: slow,
4: very delicious.
5: Delicious.
0: ดูวิธีการเขาทำนี่คือน้ำมันเอาออกน้ำมันออกก
5: ่
0: อน
5: ใช
0: ่น้ำมันหมู
1: นี่คือเนื้อนี่คือเนื้อหนังได้ที่แล้ว
4: Remove the skin.
6: Little.
4: The burn, yeah. Skin burn.
0: ก็คือต้องเอาไอ้ที่ไหม้ๆออกค่ะครู
1: อ่าใช่แล้วดูสีสิเขาจะย่างจนสีเป็นไง
4: สีมันสีน้ำตาล
1: ใช่
4: น้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบว
1: ่
4: า
1: ใช่แล้วคอยดูสิเห็นป่ะมันจะไม่มีขนเหลือเลยเห็นไหมใช่เขาจะใช้เวลา1 ชั่วโมงอ่ะจัดการขนอะไรให้เรียบร้อย
0: ตายแล้วหมูตัวนี้ต้องราคาเท่าไหร่เนี่ย
1: If you sell it how much is it
4: five thousand
5: pesos.
4: โอ้โห
5: นี่แค่ตัวฮอตVery crispy
4: like this right
1: ใช่ใช่พออย่างเงี้ยแล้วก็หั่นลงไป
0: เสน่ห์ไปจะวักถามว่ามีไหม
1: มี
0: ปุ๊กอ่ะ
1: ใช่อย่างนั้นแหละถูกต้อง
0: like that
1: แล้วก็แล้วก็แบ่ง
0: like this
1: yes
0: โอเค
1: ใช่แล้ว
0: ก็เซลว่านี่ต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาของที่นี
5: ่ You taste not bad, you taste
0: 1, 2
4: Nice,
1: huh? กรอบอ่ะกรอบอร่อย
0: ครับ
1: คือแล้วก็
5: ซ
1: ีซันนิ่งเฮาส์ฟอย
0: ก็ถ้าเป็นเรา
1: ซีซันนิ่งเฮาส์จะเหมือนมันเจาะหวานเลย
7: we have eaten this one in Thailand but it's different from here but the skin is very crispy
5: yes if the pig is young it's tender the meat is tender and it's a native pig and the fat is very thin.
7: You have to put the salt before
5: you put lemongrass, bay leaf, salt, garlic, onion leaf. Mm-hmm. The leeks, the onion leaf, two or three.
7: And take it and take it. After that, you then, take it about 1 hour?
5: 1 hour, then
7: before you
5: cook.
0: เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
1: เป็น the base ของเขาเลย
0: เป็น the base ด้วยแล้วแถมเป็นอาหารประจำชาติด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาก็จะได้สืบสานต่อ
1: ใช่คอยเรากินต่อกัน
0: เถอะกินต่อกันดีกว่าค่ะ
1: จุดนี้
0: อร่อยมาก I'm very happy with your pig มีเลยชอบเนอะ

0: ครูคะ
1: ไม่สบายนิดหน่อย
0: โอ้ยครูเสียงหายเลย
1: ใช
0: ่วันนี้ครูจะใช้เสียงไม่ค่อยได
1: ้ถูกต้อง
0: แล้วภารกิจวันนี้คือเรามายืนอยู่กลางตลาดนี่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องมาทำอะไรนะคะวันนี้

0: ร้านอาหารมันปิดอยู่
1: ใช่ใช่ไม่เปิดอะไรเงี้ย
0: ฮัลโหลนี่ดูตรงนี้ก่อนดีกว่า
1: เออไอ้นี่เนาะเหมือน
0: ระบำพื้นบ้าน
1: ใช่ใช่คอยเป็นทัดดิชโนลแดนอะ
0: อ๋อ
1: เอออะไรทำนองอย่างเงี้ยมากกว่าเนาะใช่ป่ะ
0: อืออันนี้ใส่ชดาเหมือนบ้านเลย
1: ท่าทางเขาไม่ได้เปิดร้านอาหารอย่างเดียวแล้วล่ะ
0: หนูว่าเดินไปถามเขาดีกว่า
1: ก็ได้ก็ดูดิ
0: Hi Whoa
1: Are you Hester
2: I'm Arthur
0: Oh Hi Nice to meet you Hello I come with to do a mission
2: Okay
0: So can you tell us that the mission of today that I have to we have to come here
2: Yeah you have to learn the traditional dance
0: ว้าวครูขา
1: เอาอีกแล้ว
0: จับเรามาเต้นค่ะ
1: เราเต้นอีกแล้วใช่ไหม
0: คราวที่แล้วเราเต้นเต้นอะไรนะทิคิลิงติงอะไรท
1: ิคิลิง
0: yes so right now have a traditional dancing oh that's nice so you have to show me first right
2: yes okay we'll show you the dance first
1: ยากไหมอ่ะ
0: โอ้หรือทำชามเขาแตกไหมเนี่ย
1: เออจริง

0: ขาแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆเนาะแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
1: หน้านิ่งมาก
0: ใช่
2: This is a cultural show in the Philippines. One is a tribal dance from Mountain Province, and the other one is a Muslim dance from Mindanao. Wow.
0: So very beautiful and very nice.
2: Thank you.
0: So you have to teach me how to dance that?
2: Yes. The one with the pot?
0: The one that the second
1: second first one?
2: The first one.
0: Oh, the first one. Oh. So what about the clothes?
2: We have a clothes.
0: Wow. Wow!
2: This will be your costume.
0: Oh yes, thank you.
1: Wow.
2: And this one. Oh, you have a different costume, of course.
0: Yes. Oh, this is a man costume. ตอนนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเหมือนชุดแรกนะคะเหมือนโชว์แรก

0: ใครทำร้ายครู
1: ทำร้ายมากเลย
2: I salidou my
3: very good
2: and 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 1
3: I don't know but somebody will sign that not me
0: oh my god
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
7: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะ

0: ั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค่ะเป็นคำที่มีสองพยางพยางสุดท้ายของกลุ่มแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
2: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
2: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางจะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
0: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางอีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางสิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
4: เย่ yeah!
0: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
5: สนใจ
2: ไฟรู
1: ้ดูแล
3: แม่ยาย
0: ลายมือ
5: ถือปืน
2: ยืนยาว
1: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
1: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
5: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
1: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
3: พ่อแม่ผม
5: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
1: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
1: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางเลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
1: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
5: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
1: เลี้ยวไปทางซ้าย
3: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
5: ่ปูเสือกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
1: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
4: เย้

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะหลังจากที่คุณครูได้รับชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตไปแล้วนะคะในส่วนของวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่เรื่องของการอ่านกันบ้างนะคะแต่การอ่านของเราในวันนี้จะเป็นการอ่านในระดับที่สูงมากขึ้นกว่าแค่การอ่านออกเสียงนะคะนั่นก็คือฉลาดคิดพิชิตการอ่านตอนที่1ค่ะตอนที่1ของเรานะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการอ่านแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านตีความการอ่านวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การประเมินบทอ่านนะคะคุณครูหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านในระดับสูงขนาดนี้เลยหรือเปล่านะคะจริงๆเด็กนักเรียนอาจจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าครูผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้ไปฝึกให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์แบบทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหลักๆของเราในวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของบันไดการอ่านค่ะบันไดการอ่านนะคะเป็นการแบ่งระดับความสามารถของการอ่านออกเป็นขั้นๆนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเราเรียกว่าขั้นอ่านออกค่ะขั้นอ่านออกในที่นี้นะคะจะหมายถึงการที่ผู้อ่านนะคะสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำหรือว่าเป็นประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกการอ่านขั้นนี้ว่าเป็นการอ่านตามตัวอักษรก็ว่าได้นะคะคราวนี้พฤติกรรมของการอ่านในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะสามารถแสดงออกได้นะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าต้องสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำและเป็นประโยคได้นะคะแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าผู้อ่านต้องสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านได้นั่นหมายความว่าผู้อ่านต้องสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ค่ะคราวนี้การอ่านจับใจความสำคัญก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะมาดูที่แบบแรกค่ะแบบแรกคือการอ่านจับใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้านะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบทเป็นงานเขียนที่ดีเนี่ยนะคะจะมีการวางประโยคใจความสำคัญนะคะไว้ตามตำแหน่งต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะคะคุณครูตำแหน่งแรกก็คือประโยคใจความสำคัญจะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะแบบที่2ก็คือวางไว้ที่ตอนกลางของย่อหน้าแบบที่3คือวางไว้ตอนท้ายของย่อหน้าและแบบที่4ก็คือวางไว้ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะที่เหลือในย่อหน้านั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของใจความรองหรือที่เราเรียกว่าพลความนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะจุดสังเกตพวกนี้ก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องของการแสดงเหตุผลการเปรียบเทียบนะคะหรืออาจจะเป็นการยกตัวเลขสถิติมานะคะหรืออาจจะเป็นการให้คำจำกัดความก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยอันนี้คือประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นย่อหน้าเลยนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการซึ่งครามเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากการเก็บครามนะคะจากนั้นก็เอามาหมักแช่น้ำนะคะแล้วก็รอให้ตกตะกอนนะคะแล้วก็แยกออกมาจนได้เป็นเนื้อครามอันนี้คือเป็นส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะคะมาดูแบบที่2กันบ้างค่ะแบบที่2ก็คือประโยคใจความสำคัญวางอยู่ตอนกลางของย่อหน้านะคะหมายความว่าขึ้นต้นประโยคด้วยรายละเอียดนะคะจากนั้นก็เป็นประโยคใจความสำคัญแล้วก็ปิดท้ายด้วยรายละเอียดเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครอบครัวคนไทยรับประทานอาหารพร้อมกันวางสำรับกับข้าวไว้กลางวงนะคะแล้วก็เป็นประโยคใจความสำคัญนะคะก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อบรมเด็กถ้าคุณครูสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่เหลือนะคะจะเป็นในส่วนของการยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างมารยาทที่ผู้ใหญ่เนี่ย อบรมเช่นอะไรบ้างก็เช่นไม่ทานมูมามนะคะหรือซดเสียงดังพวกนี้นะคะไม่พูดเมื่ออาหารเต็มปากนะคะหรือว่าถ้าจะรับประทานข้าวเหนียวนึ่งก็ต้องหยิบข้าวพอดีคำแบบนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะแบบต่อมานะคะแบบที่3ก็คือประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอันนี้จะขึ้นต้นด้วยรายละเอียดก่อนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะตอบตัวเองว่าเขียนเป็นหรือเขียนไม่เป็นคงไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าเราควรเขียนหรือปฏิเสธการเขียนตลอดชีวิต
แต่เป็นการตอบเพื่อให้เรารู้จักตนเองก่อนที่จะเริ่มต้นเดินก้าวต่อไปในโลกของการเขียนให้เป็นซึ่งเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้หากเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนอันนี้ผู้เขียนก็จะใช้วิธีการขมวดท้ายจบด้วยประโยคใจความสำคัญว่าเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้นะคะถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเขียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคใจความสำคัญอีกแบบหนึ่งนะคะแบบต่อมาค่ะแบบที่4นะคะแบบที่4ก็คือประโยคใจความสำคัญจะปรากฏทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะสำเนานะคะหมายถึงข้อความที่คัดมาจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะเพื่อขยายประโยคใจความสำคัญว่าข้อความที่คัดมาเป็นยังไงหรอนะคะก็คือต้องมีข้อความเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็นำมาไม่สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจึงคัดลอกข้อความนั้นมาใช้ประโยชน์จากนั้นผู้เขียนก็ใช้วิธีการเน้นย้ำนะคะประโยคใจความสำคัญในตอนต้นอีกครั้งด้วยการใช้ประโยคใจความสำคัญในช่วงท้ายนะคะว่าข้อความที่คัดมานี่แหละเรียกว่าสำเนานะคะแบบนี้จะเป็นประโยคใจความที่ใช้เน้นย้ำซึ่งกันและกันนะคะจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของประโยคใจความสำคัญนะคะที่ปรากฏในย่อหน้าต่างๆนะคะส่วนใหญ่มักจะพบในงานเขียนที่ในระดับย่อหน้านะคะแล้วก็ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญแบบให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบที่2นะคะของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการอ่านจับใจความสำคัญแบบสรุปความนะคะซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้วิธีการตั้งคำถามนะคะด้วย 5W กับ 1H ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างก็คือใครนะคะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเพราะเหตุใดนะคะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญแบบนี้นะคะจะเหมาะกับบทอ่านที่มีขนาดยาวนะคะมีขนาดยาวอย่างเช่นพวกนิทานนะคะพวกสารคดีหรือพวกข่าวพวกนี้นะคะซึ่งมักจะไม่ค่อยปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนในแต่ละย่อหน้านะคะอันนี้ก็จะเหมาะแบบบทอ่านขนาดยาวนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะด้วยความที่เวลาของเราค่อนข้างมีจำกัดนะคะก็เลยไม่ได้ยกบทอ่านที่มันมีขนาดยาวมากนะคะแต่ว่าบทอ่านที่ยกมานี้นะคะจะเป็นบทอ่านที่ไม่ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนนะคะผู้อ่านจะต้องใช้วิธีตั้งคำถามนะคะแต่คุณครูหลายคนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องตั้งคำถามแล้วต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 5W กับอีก 1H นะคะคำตอบก็คือว่าไม่จำเป็นนะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลของบทอ่านนั้นๆ นะคะว่ามีให้เราตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าชายอันวาริดบินทารานแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟรอปเรื่องที่พระองค์ทรงเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของพระองค์ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนั้นไม่เป็นความจริงนะคะถูกประเมินต่ำไปโดยอยู่ที่แค่ประมาณ600,000 ล้านบาทนะคะทั้งที่จริงแล้วพระองค์มีประมาณ900,000 ล้านบาทนิตยสารฟรอปประเมินผิดพลาดไปถึง300,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจากบทอ่านนี้ถ้าเราฝึกด้วยการตั้งคำถาม 5W1H นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากสไลด์นี้นะคะถ้าคุณครูเห็นแล้วคุณครูก็จะเห็นว่าคำถามมีไม่ครบนะคะมีไม่ครบทั้ง 5W1H ก็ได้นะคะในที่นี้ก็คือมีใครนะคะก็คือตัวเจ้าชายเนี่ยนะคะทำอะไรนะคะก็คือส่งออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บนะคะทำไมล่ะถึงต้องส่งออกมาโต้เถียงก็เพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นบทอ่านเมื่อกี้ก็จะได้คำถามแค่3คำถามนะคะเมื่อตอบคำถามได้แล้วเราก็เอาคำตอบเนี่ยนะคะมาเรียงร้อยต่อกันเป็น1ย่อหน้าเราก็จะได้เป็นใจความสำคัญที่เราสรุปความออกมา

เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้เป็นเจ้าชายอันวาริดบินทาราแห่งซาอุดิอาระเบียนะคะส่งออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟรอปนะคะเพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง300,000,000,000 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าแบบสรุปความนะคะขั้นต่อมาค่ะเราเรียกว่าขั้นอ่านได้นะคะขั้นอ่านได้เนี่ยจะเป็นการที่ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลนะคะหรือว่าสามารถสรุปเรื่องได้นะคะโดยจะต้องอาศัยพื้นความรู้นะคะจากการอ่านในขั้นแรกก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะคราวนี้พฤติกรรมในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะแสดงออกได้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือควรจะสามารถตีความได้นะคะอันที่สองก็คือวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกออกจากกันได้ด้วยนะคะมาไล่ดูกันไปทีละอันนะคะเริ่มจากการตีความก่อนนะคะตีความในที่นี้อาจจะเป็นการตีความคำศัพท์นะคะสัญลักษณ์หรือว่าภาพพจน์ก็ได้นะคะคือบทอ่านบางบทเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะไม่ได้ใช้ถ้อยคำตรงๆเพื่อสื่อความนะคะอาจจะเสนอมุมมองนะคะทัศนคติต่างๆผ่านการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะมีชั้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องรู้ใช้ภาษาที่ดีเข้าใจภาษานะคะบวกกับจะต้องมีประสบการณ์ด้านการอ่านด้วยนะคะจึงจะสามารถตีความนะคะสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้นะคะมาดูที่อันแรกกันค่ะสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ในที่นี้ก็คือคำที่ใช้แทนสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นทั้งรูปธรรมก็ได้นะคะนามธรรมก็ได้นะคะที่มีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายตามตัวอักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นสีขาวนะคะถ้าเราพูดถึงสีขาวนะคะความหมายของมันที่เรานึกถึงก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะหรือเมื่อพูดถึงฝนนะคะก็มักจะเป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มฉ่ำนะคะในเรื่องของความเมตตาแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสัญลักษณ์นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้ยกบทอ่านสั้นๆมานะคะห่วงใยห่วงใยใบอ่อนห่วงนอนกัดใบแหว่งวิ่นห่วงใยใบแก่ร่วงดินใบเก่าทับสิ้นห่วงใยถ้าคุณครูอ่านบทอ่านนี้นะคะแล้วมองเผินๆอาจจะคิดว่าผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องใบไม้ใบหญ้าทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเราสังเกตการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนนำเสนอเราจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะก็อย่างเช่นคำว่าใบอ่อนในที่นี้นะคะก็จะใช้หมายถึงเยาวชนนะคะหรือกลุ่มคนที่ยังอายุน้อยอยู่นะคะใบแก่ก็จะใช้หมายถึงอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สูงวัยนะคะหรือว่าสูงอายุหน่อยแล้วก็ใบเก่าอาจจะไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงของวัยกลางคนพวกนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะคุณครูก็คือคำว่าหนอนหนอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหนอนจริงๆนะคะถ้าบอกว่าห่วงหนอนกัดใบแสดงว่าหนอนในที่นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่มาทำลายนะคะทำลายในที่นี้ก็คือทำลายใบอ่อนนะคะก็คือทำลายเยาวชนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการอ่านนะคะเวลาอ่านบทอ่านต่างๆต้องรู้จักตีความสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้ใช้ด้วยนะคะจึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทอ่านนั้นนะคะประเด็นต่อมานะคะนอกจากตีความสัญลักษณ์แล้วนะคะก็จะต้องตีความในเรื่องของภาพพจน์ด้วยนะคะการใช้คำภาพพจน์ในที่นี้จะหมายถึงการใช้คำที่มีศิลปะนะคะเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของผู้เขียนนะคะให้เห็นเป็นภาพนะคะที่เราพบมากที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปมานะคะอุปมาก็คือการเปรียบเหมือนนะคะอย่างเช่นสวยเหมือนนางฟ้านะคะอุปลักษณ์นะคะอุปลักษณ์ก็คือการเปรียบเป็นนะคะอย่างเช่นความรักเป็นยาพิษนะคะอธิพจน์หรืออติพจน์นะคะก็จะเป็นการกล่าวเกินจริงนะคะอย่างเช่นร้องไห้จนน้ำตาท่วมโลกนะคะปฏิภาคพจน์ก็คือการใช้คำขัดแย้งนะคะอย่างเช่นคำว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงแบบนี้นะคะก็คือเอาคำขัดแย้งมาใช้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ที่พบมากอีกเช่นเดียวกันก็คือบุคลาธิสถานนะคะก็คือการให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการท่าทางเหมือนมนุษย์นะคะอย่างเช่นพระจันทร์ยิ้มทักทายแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ภาพพจน์นะคะเพื่อเอามาใช้ในการสื่อความนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในบทอ่านนี้พบภาพพจน์กี่ภาพพจน์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในยามที่ไกลกันช้อนก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติคงมีบ้างที่มันคิดถึงซ่อมถ้ามีซ่อมเราคงทำอะไรได้ถนัดถนีกว่านี้แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ง้อแต่ก็สามารถอยู่เดียวๆตัวคนเดียวได้โดยไม่เปลี่ยวเหงา
นะคุณครูคิดว่ามีกี่ภาพโพสต์คะที่เห็นชัดๆแน่ๆเลยนะคะก็คืออะไรคะคุณครูค่ะใช่ค่ะบุคลาธิสถานนะคะก็คือเป็นการทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการเหมือนมนุษย์นะคะก็คือ

ของความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของภาพพจน์นะคะที่ผู้เขียนมักจะนำมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้หลังจากที่รู้เรื่องของการตีความสัญลักษณ์นะคะรวมถึงการตีความภาพพจน์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่ผู้อ่านนะคะจะต้องรู้อันต่อไปก็คือการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ก็คือต้องผ่านการตีความนะคะต้องรู้เข้าใจคำความหมายต่างๆที่ผู้เขียนเลือกใช้นะคะเราถึงจะทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนะคะคราวนี้จุดประสงค์ของผู้เขียนโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็สามารถแบ่งเป็น4ข้อนะคะตามจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารมีอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะอันแรกเลยก็คือเพื่อให้ความรู้ค่ะงานเขียนประเภทที่ให้ความรู้ก็อย่างเช่นพวกตำรานะคะสารคดีหรือว่าบทความก็ได้นะคะอันที่สองก็คือเพื่อให้ความบันเทิงหรือความเพลิดเพลินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องสั้นหรือว่านวนิยายนะคะอันที่สามก็คือเพื่อให้ข้อคิดและจันลงใจนะคะหนังสือประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนังสือธรรมะนะคะหรืออาจจะเป็นหนังสือที่บอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตก็ได้นะคะและอันที่4ก็คือเพื่อจูงใจโน้มน้าวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งก็มักจะพบลักษณะของการโน้มน้าวใจค่อนข้างมากนะคะมาคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเช่นเคยค่ะคุณครูแล้วก็มาดูกันว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไรนะคะคุณครูต้องสังเกตการใช้คำด้วยนะคะถึงจะรู้จุดประสงค์นะคะยามเมื่อกระโจนเข้าสู่สนามแห่งการต่อสู้แน่นอนว่าเราทุกคนล้วนต้องการชัยชนะสู้แล้วแพ้จะสู้ทำไมแต่การต่อสู้ครั้งนี้ต่างออกไปหากชัยชนะนั้นนำมาซึ่งการสูญเสียเราจะประกาศชัยชนะบนคราบน้ำตาของใครคนอื่นได้หรือไม่จะไม่มีทางสิ้นสุดแค่เราถามตัวเองว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรคือชั่วเราอยากให้เด็กๆของเราเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหนคำตอบมันง่ายๆแค่นี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าคุณครูค่อยๆคิดแล้วก็วิเคราะห์ตามนะคะเราจะพบว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียนก็คือผู้เขียนต้องการที่จะสะท้อนภาพของสังคมนะคะที่มีการสู้รบอะไรบางอย่างนะคะแต่การสู้รบในที่นี้ก็คือเป็นการสู้รบทางความคิดนะคะความคิดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะความคิดทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะที่มันก่อให้เกิดผลเสียเกิดความสูญเสียขึ้นในสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะก็คือลูกหลานของเราในอนาคตนะคะที่จะต้องเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีแต่ความแตกแยกทางความคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะค่อนข้างลึกซึ้งนะคะต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปอันต่อมาค่ะนอกจากวิเคราะห์จุดประสงค์นะคะของผู้เขียนแล้วนะคะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะน้ำเสียงในที่นี้นะคะจะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าท่าทีของผู้เขียนนะคะที่นำเสนอออกมานะคะคราวนี้น้ำเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อความออกมาตรงๆก็ได้เพราะในบางครั้งเนี่ยในบทอ่านเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะใช้ถ้อยคำเหมือนชื่นชมนะคะแต่ว่าน้ำเสียงจริงๆที่ต้องการสื่อออกมาอาจจะแสดงการประชดประชันก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเสียงก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็มักจะทำควบคู่กันกับการวิเคราะห์จุดประสงค์ด้วยนะคะต้องทำไปควบคู่กันเราถึงจะสามารถตีความบทอ่านนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะมันต่างกันนะคะตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่อยากให้คุณครูสังเกตการเลือกใช้คำที่ผู้เขียนนำมาใช้นะคะมันจะพอจับน้ำเสียงได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงยังไงนะคะมาดูกันนะคะโรงเรียนที่เธอเลือกอยู่ใกล้กับแม่น้ำแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่งโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนคาทอลิกซึ่งขึ้นชื่อมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณแล้วว่าเข้มงวดกวดขันเด็กๆที่เรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวบางคนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศบางคนถึงไม่ได้เป็นนายกแต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ก็เป็นที่ปรึกษานายกหรือไม่อีกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคัดค้านนายกไปโน่นส่วนพวกที่เป็นกลางๆทางการเมืองแต่ไม่เป็นกลางทางความคิดก็ได้แก่กลุ่มที่ออกไปเป็นนักวิชาการซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้กันเป็นทิวแถวดูเผินๆเหมือนแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ที่ไหนได้คอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นทับถมซับซ้อนกันอย่างกับเถาวัลย์เปรียงถ้ามองเผินๆนะคะอาจจะ
หมายถึงว่าผู้เขียนกล่าวถึงโรงเรียนแห่งหนึ่ง

นะคะแต่ถ้าดูการเลือกใช้ถ้อยคําของผู้เขียนเราจะพบว่าผู้เขียนตั้งใจเลือกใช้คําบางอย่างเพื่อสื่อน้ําเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวนะคะหรือการไม่เป็นกลางทางความคิดนะคะหรือคอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นนะคะทับถมซับซ้อนกันอย่างกับเถาวัลย์เปรียงพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงไม่พอใจนะคะในระบบความสัมพันธ์ของคนมีอำนาจในสังคมแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเราจะรู้ได้จากการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนสื่อออกมานะคะต่อมาค่ะนอกจากตีความนะคะเรื่องของสัญลักษณ์ภาพพจน์ไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนหรือวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะบทอ่านในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เราก็จะมี3ส่วนนี้อยู่ปนกันไปนะคะถ้าถามว่าใน3อย่างนี้นะคะอะไรที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะที่มีน้ำหนักรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อคิดเห็นเนี่ยผู้เขียนเวลาเสนอความคิดเห็นเนี่ยมักจะต้องมีเหตุผลมาประกอบมักจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะจึงทำให้มันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนที่อาจจะมีน้ำหนักเบาหน่อยนะคะก็คือความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวของผู้เขียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น3อย่างที่เวลาเราอ่านบทอ่านนะคะเราจะต้องแยกแยะทั้ง3อย่างนี้ออกให้ได้ว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงนะคะตรงไหนเป็นความคิดเห็นแล้วก็ตรงไหนเป็นความรู้สึกนะคะมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ถ้าวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะคุณครูจะเห็นเลยว่ามันสามารถแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกได้เลยนะคะอยู่ใน1บทอ่านนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์นะคะนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าเจอรัลด์ โมเรนฮอร์สเนี่ยนะคะบอกว่าทุกรอบ7ปีเพื่อนครึ่งหนึ่งของเราจะหายไปจากชีวิตตรงนี้คุณครูคิดว่าเป็นอะไรคะนะคะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะอะไรเพราะมีการศึกษาและมีการระบุผู้ที่ศึกษาชัดเจนนะคะก็คือนักสังคมวิทยาคนนี้นะคะข้อความต่อมานะคะบางครั้งมิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไปหรือมีชีวิตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นคนหนึ่งมีลูกในขณะที่คนอื่นๆยังคงเป็นโสดตรงนี้จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นนะคะมีการยกตัวอย่างมาประกอบด้วยนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเราไม่เพื่อนหรอกเราเสียคนที่เคยสวมหน้ากากว่าเป็นเพื่อนซึ่งมันก็ดีแล้วตรงส่วนนี้เป็นส่วนในของความรู้สึกนะคะของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วการเสียเพื่อนแต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ผู้เขียนคิดว่ามันดีในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะอันนี้ก็คือฝึกแยกนะคะฝึกแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนที่เรามันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบทอ่านได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะขั้นสุดท้ายก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะขั้นอ่านเป็นขั้นอ่านเป็นนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบใช้วิจารณญาณ นะคะหรือการอ่านอย่างพินิจนะคะต้องสามารถประเมินค่าของสิ่งที่เราอ่านได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นความคิดเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเราควรเชื่อถือดีไหมนะคะมันเป็นประโยชน์ต่อเราหรือว่ามันเป็นโทษต่อเรานะคะซึ่งการอ่านขั้นนี้นะมันก็จะให้ประโยชน์กับเราอย่างกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะพฤติกรรมที่ผู้อ่านนะคะสามารถแสดงออกได้ในขั้นนี้นะคะอันแรกเลยก็คือต้องสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนั้นได้นะคะและอันต่อมาก็คือสามารถประเมินค่างานเขียนได้นะคะมาเริ่มกันที่อันแรกก่อนก็คือเรื่องของการพิจารณาความน่าเชื่อถือนะคะอย่างที่บอกว่าการที่จะมาถึงขั้นนี้ได้นะคะคุณครูต้องผ่านการฝึกฝนในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการฝึกตีความการใช้ถ้อยคำต่างๆการใช้สัญลักษณ์ภาพพจน์นะคะรวมถึงต้องฝึกวิเคราะห์น้ำเสียงรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนเราจึงจะสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้เขียนผู้อ่านนะคะควรจะต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะแต่มีอย่างหนึ่งที่ผู้อ่านจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของอคตินะคะผู้อ่านโดยส่วนใหญ่มักจะมีอคติก่อนเริ่มอ่านซะด้วยซ้ำ
นะคะคือยังไม่ได้อ่านบทอ่านเลยแต่ก็มีอคติก่อนแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

คะการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนะคะควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอ่านบทอ่านนั้นไปแล้วเราถึงจะทราบเนื้อหาของบทอ่านนั้นแล้วก็พิจารณาได้ว่ามันดียังไงนะคะเราควรเชื่อถือจากหลักฐานอ้างอิงที่ผู้เขียนมามากน้อยแค่ไหนแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาหลังจากที่ได้อ่านบทอ่านไปแล้วนะคะอีกส่วนนึงนะคะก็คือการประเมินค่างานเขียนนะคะหรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียนนะคะการประเมินค่างานเขียนเป็นความสามารถในการอ่านขั้นสูงนะคะเป็นการอ่านขั้นสูงเพราะว่าการที่เราจะประเมินค่าได้ว่างานเขียนนี้ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยแสดงว่าผู้อ่านเนี่ยจะต้องอ่านได้อย่างแตกฉานหมายความว่าอ่านแล้วต้องเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะคะต้องสามารถพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลได้นะคะต้องดูเรื่องของการอ้างอิงหลักฐานต่างๆได้นะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในส่วนของการประเมินค่านะคะผู้อ่านเนี่ยนะคะอาจจะประเมินในเรื่องของรูปแบบการเขียนก็ได้นะคะหรือว่าจะประเมินเรื่องของศิลปะการประพันธ์หรือแม้กระทั่งการประเมินเนื้อหานะคะเนื้อหาของบทอ่านเนี่ยแหละค่ะว่ามันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราสามารถประเมินค่าได้หมดเลยจากทั้งหมดนะคะจากบันไดการอ่านทั้ง3ขั้นนะคะทั้ง3ขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นอ่านออกนะคะขั้นอ่านเป็นหรือว่าขั้นอ่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าการอ่านในระดับต่างๆนะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่เพราะหากเราไม่สามารถจับใจความสำคัญได้นะคะเราก็จะไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในระดับที่สูงได้หากไม่สามารถตีความนะคะพวกสัญลักษณ์นะคะภาพพจน์หรือแม็กเสียงของผู้เขียนได้เราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนได้และหากวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนไม่ได้นะคะเราก็จะไม่สามารถประเมินคุณค่าของบทอ่านชิ้นนั้นได้เลยนะคะว่ามันมีประโยชน์ต่อเรามากน้อยแค่ไหนดังนั้นการอ่านนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการอ่านในระดับต่างๆนะคะคุณครูอย่าลืมนะคะว่าการอ่านถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถฝึกฝนได้บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญนะคะเพื่อให้เกิดความชำนาญเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนของเราก็สามารถฝึกฝนได้บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านคิดวิเคราะห์ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการฝึกเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบง่ายๆได้อย่างไรในคลิปต่อไปฉลาดคิดพิจิตรการอ่านตอนที่2มีคำตอบรอคุณครูอยู่ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะฉลาดคิดพิจิตรการอ่านตอนที่1นะคะต้องขอขอบคุณคุณครูทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชี

วะโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะ

และโอเฮเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3'N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า 5'N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า 3'N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะ

0: เราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ๆ
4: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
5: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
5: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางก็มีไงคะ
5: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางอีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางสิคะ
5: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่ yeah!
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
2: สนใจ
6: ไฟรู
4: ้ดูแล
5: แม
1: ่ลายมือ
2: ถือปืน
6: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
5: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
5: ตามใจฉัน
2: ฝันว่าหิว
6: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
5: พ่อแม่ผม
2: ลงใต้ปีก
6: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
5: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
5: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
2: ข้างฉันสองชั้น
6: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
5: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
2: ่ปูเสื่อกินข้าวว
6: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้
7: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้ มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไป

อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะขอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างน้องลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: สวัสดีค่ะในตอนที่แล้วนะคะเราได้เห็นคุณครูได้นำท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานไปสอนในวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาพละศึกษาคณิตศาสตร์ศิลปะหรือแม้แต่การเดินเปลี่ยนห้องเรียนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานเหล่านั้นนะคะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธนาติงสภัทรประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านที่สองนะคะคุณครูก่อนการรัศมีโสรัตจากโรงเรียนราชินีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าทำไมคนเราเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานเหล่านี้มันมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเราหรือว่าในเรื่องของเด็กๆเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญยังไงคะ
2: ตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยเราเริ่มคลานได้เดินได้นะครับเข้ามาในโรงเรียนประถมเล็กๆเนี่ยก็จะต้องมีท่าต่างๆการกระโดดก้าวขาไปด้านข้างที่เราเรียกว่าสไลด์หรือว่าการเคลื่อนที่อีกหลายๆแบบนะฮะซึ่งก็จะติดตัวเราไปจนถึงแก่เท่าความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรามีโพซิชันที่ดีนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้ามีเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยค่ะที่เขาทักษะในเรื่องของท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานไม่ดีมันจะส่งผลถึงเรื่องอื่นๆของเด็กด้วยหรือเปล่าแล้วก็เราจะมีวิธีช่วยเหลือเขาได้ยังไงคะอ
2: ย่างนี้ครับคนที่อ้วนๆนะครับแล้วก็แบกของหนักๆเวลาบางทีก้าวขาถอยหลังก็หงายท้องลงไปบาดเจ็บเลยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าการเคลื่อนไหวพื้นฐานในตอนต้นเด็กๆนั้นไม่ค่อยดีนักก้าวเท้าถอยหลังไม่เคยได้ฝึกมากๆก็เกิดการบาดเจ็บในตอนช่วงที่อายุมากๆแล้วผมมีลูกศิษย์คนนึงอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะเขาเนี่ยเจ็บหัวเข่านะฮะมากเลยพาไปหาหมอเอ็กซเรย์หัวเข่าตรวจหัวเข่านะปรากฏว่าไม่ใช่ครับฝ่าเท้าคนเราจะมีโค้งๆใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาเนี่ยเท้าแบนแล้วก็ชอบใส่รองเท้าแตะฟองน้ำเท้าแบนปุ๊บขาเขาก็จะโก่งเข้าในเพราะนั้นหัวเข่าเขาเนี่ยก็จะสอบเข้ามาข้างในเวลาเขาเดินเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยเจ็บที่ตรงหัวเข่าโดยไม่รู้ตัวแต่ตอนที่ไปเล่นกีฬาน่ะใส่รองเท้าที่มันเสริมโค้งเท้าตอนนั้นน่ะไม่ได้เจ็บคุณหมอก็แนะนำให้เขาใส่รองเท้าผ้าใบแม้กระทั่งเวลาเดินปกติที่ไม่ได้เล่นกีฬาปรากฏว่าหายเรียบร้อยดีตอนนี้เป็นนักกีฬาไปแล้วครับ
0: แสดงว่าลักษณะของการเคลื่อนไหวในท่าพื้นฐานของเราเนี่ยเดินอยู่เฉยๆนี่แหละแต่ถ้ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราไม่รู้เนี่ยก็สร้างผลเสียต่อสุขภาพเราได้เหมือนกันแล้วครูน็อตล่ะคะที่โรงเรียนหรือว่าจากประสบการณ์เดิมๆเนี่ยเคยพบเด็กๆที่เขามีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวในท่าพื้นฐานแล้วส่งผลต่อเรื่องอื่นๆบ้างไหมคะ
3: ค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างที่โรงเรียนค่ะจะมีเด็กคนนึงปลายเท้าจะชี้ออกด้านข้างค่ะเดินเวรก็จะเจอเขาก็จะว่าอ้าววันนี้เดินไม่ถูกอีกแล้วนะไหนลองเดินกลับถอยหลังไปซิ19แล้วเดินให้ตรงเส้นมาหาคุณครูพอเขาเดินมาได้สัก 4-5-9 เขาก็จะเริ่มเดินเหมือนเดิมอีกแล้วเวลาพอให้เขาวิ่งก็ส่งผลในเรื่องของลักษณะท่าทางในการวิ่งด้วยถ้าเป็นเดินปกติอาจจะยังไม่เกิดการบาดเจ็บค่ะแต่พอเริ่มมีการวิ่งหรือว่าไปเล่นกีฬาที่มีการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้ามากๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลให้อาจจะเกิดอาการเจ็บขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถ้าเป็นปฐมอันอาจจะยังไม่ส่งผลแต่เมื่อขึ้นมัธยมแล้วเล่นหนักมากขึ้นก็จะเริ่มเจ็บครับ
0: ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนถ้าเราได้สังเกตวิธีการเคลื่อนไหวของเด็กในท่าพื้นฐานเหล่านี้แล้วก็พบความผิดปกติสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาในระยะยาวเขาก็จะทำให้เรียกว่าเคลื่อนไหวได้ถูกวิธีพอพูดถึงท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานแล้วเนี่ยมันมีท่าอะไรที่สำคัญเมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกว่ามันมีประมาณ7-8ท่าม
2: ีอยู่7-8ท่าที่สำคัญนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินอันนี้ทุกคนได้นะครับอาจจะมีการกระโดดนะครับการเขย่งนะครับซึ่งมี 3-4 ท่าที่เราจะขออนุญาตยกตัวอย่างสักนิดนึงนะครับเพื่อให้คุณครูประถมท่านอาจจะไม่ใช่คุณครูพละศึกษาแต่ท่านดูเด็กเล็กๆเนี่ยท่านก็สามารถสอนสิ่งเหล่านี้ได้นะครับไม่ใช่ทักษะขั้นสูงอะไรของกีฬาเลยแต่การเคลื่อนไหวพื้นฐานนำไปสู่ทักษะการเคลื่อนไหวของกีฬาในระดับที่สูงขึ้นไปได้นะครับถ้าเด็กที่ถูกปูพื้นฐาน

0: านเบสิกหรือว่ามีพื้นฐานตรงนี้ดีเนี่ยนะครับเขาจะต่อยอดได้เร็วแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีเวลาจะต่อยอดก็จะช้า
1: ะ
0: นะครับ
1: อยากให้อาจารย์สาธิต
0: ลองดูกันนิดนึงนะครับท่าแรกเนี่ยนะครับเราพบแล้วก็ใช้บ่อยๆก็คือสไลด์นะครับก้าวขาเนี่ยนะครับชิดไปที่ด้านข้างก้าวขาซ้ายไปก็ก้าวขาขวาชิดตามเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเป็นการก้าวสไลด์ไปด้านข้างเด็กตัวเล็กๆก็จะทำได้นะครับในลักษณะนี้นะครับสไลด์กลับไปทางนี้ก็สไลด์กลับมานะฮะซึ่งเราใช้บ่อยมากช่วยให้เราเนี่ยรอดพ้นจากลูกฟุตบอลหรือว่าอะไรที่พุ่งเข้ามาแล้วก็ก้าวขยับหลบได้ทันทีอย่างรวดเร็วนะครับท่าต่อมานะครับอาจจะเป็นท่าที่สนุกสำหรับเด็กเด็กจะชอบมากนะครับเราเรียกว่าท่าแกลล็อปหรือท่าวิ่งโยงแบบม้าภาษาไทยนะฮะเราจะเรียกว่าวิ่งโยงแบบม้าเราก็จะยืนขาคู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งในการที่จะกระโดดขึ้นไปเป็นขาเดียวนะครับในลักษณะวิ่งย่องวิ่งโยงแบบม้าอันนั้นเองนะครับเด็กๆชอบแต่จริงๆแล้วมันช่วยสร้างความแข็งแรงของฝ่าเท้านะครับพอต่อไปเราจะเขย่งหยิบของข้างบนหรือย่อเข่าลงนะครับก็จะใช้ฝ่าเท้านะครับอันที่3เราเรียกว่าฮอปนะครับก็คือการกระโดดด้วยขาข้างเดียวนะฮะหรือ2ข้างก็ได้นะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้ช่วยสร้างความแข็งแรงของต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อน่องนะครับผมเป็นอย่างดีซึ่งผมว่าคนไทยขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนอกจากนี้ก็ยังมีการวิ่งการเดินการก้าวขาถอยหลังนะฮะในนักกีฬาหลายๆประเภทนะครับบุกเข้าไปได้เวลาวิ่งถอยหลังวิ่งไม่ทันนะครับแล้วก็โดนแซงไปยิงประตูอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกซ้อมเบสิกพื้นฐานของการเคลื่อนไหวซึ่งสำคัญมากครับผม
1: ครูน็อตนะคะเวลาอยู่ในโรงเรียนถ้าพวกนี้ค่ะเด็กปอไหนถึงจะเริ่มทำได้คล่องหรือว่าป.1 ป.2 ก็เริ่มได้เลย
2: จริงๆแล้วอย่างที่โรงเรียนนะคะจะเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2เลยค่ะก็จะมีให้เด็กทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะโดยใช้ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานก่อนเริ่มแรกก็จะเป็นการให้เดินหยิบของจากที่1ไปไว้อีกที่1อ่ะค่ะแล้วพอเด็กเริ่มเดินได้แล้วเราก็จะเริ่มให้ฝึกการวิ่งโดยก็จะจัดท่าทางของเขาดูใครวิ่งถูกวิ่งผิดก็จะมีครูคอยชี้แนะคอยสอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปได้เรื่อยอะค่ะจนไปถึงกระโดดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2เลยไปจนถึงชั้นมัธยมเลยอะค่ะ
1: ถ้าป.1เนี่ยให้เริ่มควบม้าเนี่ยทำได้ไหมคะ
2: ก็ทำได้ค่ะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดก็มีส่วนหนึ่งทำได้ส่วนหนึ่งทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าในท่าพื้นฐานเองก็มีท่าง่ายท่ายากของมันเหมือนกันเพราะกำลังคิดว่าถ้าให้ตัวเองควบม้าตอนนี้สงสัยจะไม่ควบสงสัยจะคว่ำจะไม่ควบแต่คิดว่าเด็กๆน่าจะเก่งกว่าแสดงว่าตอนเด็กๆเราอาจจะไม่ได้ฝึกมาใช่ไหมคะพวกท่าพื้นฐานแต่ถ้าเกิดเด็กๆเราได้ฝึกมาฝึกกล้ามเนื้อฝึกอะไรการทรงตัวมาน่าจะทำได้แสดงว่าเริ่มเร็วก็ยิ่งดีใช่ไหมคะเรารู้แหละว่าท่าพื้นฐานมันสำคัญแต่เรามองไปถึงเรื่องของโอเคเรื่องการทรงตัวหรือว่าเรื่องของการพัฒนาไปสู่ทักษะกีฬาถ้าเกิดว่าคุณครูวิชาอื่นๆน่ะเขาอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยจะใช้ยังไงได้บ้าง
0: ท่าพวกนี้จะอยู่ในตัวของเด็กถ้าครูเนี่ยเริ่มถ่ายทอดอย่างถูกต้องไปนะฮะเด็กเอื้อมหยิบของเด็กกระโดดหยิบนู่นหยิบนี่หรือทำอะไรก็ตามนะฮะก็จะมีการทรงตัวที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกไม่หกล้มหัวฟาดไปนะฮะนั่นก็คือการใช้ชีวิตในโรงเรียนนะฮะคุณครูในวิชาอื่นๆก็สามารถใช้ได้นะฮะเห็นชัดๆเลยอย่างเช่นวงดุริยางนะฮะเล็กๆก็จะมีการเดินแปรขบวนมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นภาษาอังกฤษก็อาจจะเอาการเคลื่อนไหวเนี่ยมาประกอบกับคำภาษาอังกฤษหรือว่าการนับตัวเลขหรืออะไรง่ายๆนะฮะซึ่งอย่างในคลิปวิดีโอก็ได้แนะนำไว้อันนี้เราก็สามารถนำไปใช้ได้ในโรงเรียนไทยเรานะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะกระตุ้นแล้วก็เพิ่มเติมให้กับครูไทยนิดนึงก็คือจริงๆแล้วการละเล่นพื้นบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นมอนซ่อนผ้านะครับรีรีเข้าสารหรืออะไรก็ตามนะมีเบสิกมูฟเมนต์หรือว่าทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานตรงนี้อยู่ด้วยทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะหยิบขึ้นมาใช้นะครับหรือการรำของไทยนะฮะก็จะมีการก้าวการชิดการยกขาค้างการโล้ตัวการอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานของพละศึกษาซึ่งแทรกอยู่ในวิชานาฏศิลป์ด้วย

0: ชัดเลยนะคะอาจารย์เรื่องนาฏศิลป์เนาะเรื่องของการทรงตัวเรื่องของการก้าวแล้วก็ชีต
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นการเต้นรำแบบแซมบ้านะครับจะใช้ปลายเท้าค่อนข้างมากทำให้ขาของนักกีฬาฟุตบอลของบราซิลเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นทักษะที่สำคัญของการเคลื่อนไหวพื้นฐานเลยพอดีเราเนี่ยเป็นลำวงมัวแต่ย่อชิดอยู่กับที่บ่อยเพราะนั้นคนไทยก็เลย
0: จะ
1: ได้ลูกบอลช้าหน่อยครับก็เลยยังสู้กันอยู่ครับ
0: งั้นสงสัยว่าต่อไปนี้เราอาจจะต้องเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยไปหาดูว่าเราจะประยุกต์อะไรที่มันเป็นเรื่องของเทอาจารย์ขาจริงๆแล้วก็มีเซิร์งนะอาจารย์นะก็ไหวอยู่นะถ้าสมมติว่าเราจะฝึกเด็กๆละให้เซิร์ฟบ่อยๆนักฟุตบอลเล็กๆเซิร์ฟบ่อยๆอาจจะทำให้
1: แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกก็ยังมาจากภาคที่ใช้เซิร์ฟเลย
0: แสดงว่ามันต้องมีความเชื่อมโยงกันนะคะอาจารย์แล้วสำหรับครูน็อตล่ะคะที่อยู่ในโรงเรียนได้เจอเด็กเล็กๆจริงๆได้เคยเห็นหรือว่ามีประสบการณ์ที่จะนำกิจกรรมในลักษณะนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นยังไงบ้างคะ
2: อาจจะไม่ได้เป็นในคาบเรียนค่ะก็คือจะเป็นในช่วงเช้าที่มีการให้เด็กนำทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยมากายบริหารประกอบเพลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นท่าที่เราก็มีการจัดเตรียมมาไว้แล้วแล้วก็สอนให้เด็กได้เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนกับว่าเราก็รู้แล้วแหละว่าทฤษฎีเนี่ยมีท่าอะไรแล้วเราก็เอาตัวทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติมีเพลงด้วยไหมคะ
2: มีเพลงค่ะก็จะอย่างเพลงถ้าเป็นเด็กอนุบาลก็จะน่ารักน่ารักหน่อยเพลงแบบน่ารัก
0: ก็ใช้เพลงประกอบไปก็ให้เด็กเกิดความสนุกสนานถ้าอยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านให้ไปช่วยฝึกลูกของเราให้มีทักษะในการเคลื่อนไหวในท่าพื้นฐานเหล่านี้ครูน้อยจะแนะนำยังไงกับคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านบ้าง
2: อาจจะแนะนำให้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลค่อนข้างเยอะมากที่แบบว่าสอนหรือว่าอธิบายสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นขั้นตอนอะค
0: ่
2: ะ
0: เห็นลูกเดินซอยเท้ายิกยิกยิกในสถานการณ์ไม่เหมาะให้ลูกสไลด์ให้ลูกก้าวชิดก้าวชิดก็น่าจะได้อยู่นะคะอาจารย์เด็กๆ เขาก็เคลื่อนไหวไปตามสถานการณ์แต่ว่าอาจจะยังใช้ไม่ถูกท่าเพราะตัวเองเคยตอนเด็กๆอ่ะเวลาเล่นกีฬาเนี่ยเราก็ตาก็จับจ้องเหมือนเวลาเราตีแบดอย่างเงี้ยตาก็จ้องตาก็จ้องแล้วพอลูกแบดมาก็วิ่งซอยเท้ายิกๆเลยคุณครูก็จะบอกว่าทำไมไม่สไลด์เข้าหาลูกอย่างเงี้ยคือมีคนแนะนำก็จะทำได้แต่ว่าที่บ้านเนี่ยบางทีเด็กเขาอยู่ที่บ้านเยอะก็ถ้าพ่อแม่ช่วยได้ก็น่าจะดีแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีท่าอื่นอีกไหมเราจะไปหาข้อมูลความรู้เรื่องพวกนี้ได้จากที่ไหนคะ
1: การเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยนะครับมีอยู่ในหนังสือค่อนข้างมากนะครับมีอาจารย์ที่เก่งๆอยู่ 3-4 ท่านนะฮะที่ทำไว้นะครับก็สามารถหาได้ในท้องตลาดหรือว่าในห้องสมุดนะครับการค้นหาในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถหาได้ค่อนข้างมากนะครับเรื่องของ fundamental movement skill นะครับ
0: อาจารย์ขาสุดท้ายนี้อาจารย์มีข้อแนะนำอะไรสำหรับคนที่เริ่มมีอายุมากโดยเฉพาะอย่างเราครูบาอาจารย์เราเดินเยอะมากเลยอาจารย์โอกาสที่จะล้มอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเผื่อคุณครูทางบ้านก็จะได้เอาไปใช้ได้
1: ก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพและเราเรียกอีกอันนึงว่าสมรรถภาพทางกายฝึกเดินบ่อยๆหรือว่ากายบริหารประกอบนะครับก้มงอเหยียดพับยืดต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยยังคงสภาพที่ดีอยู่ได
0: ้ถ้าเรามีท่าพื้นฐานที่ดียังมั่นคงอยู่ก็เสริมบุคลิกภาพความมั่นใจแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของเราด้วยนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานแล้วก็ความสำคัญไปแล้วในฐานะที่ครูแอมเป็นครูภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะต้องกลับไปเอาท่าพวกนี้นะคะไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษขอไปคิดก่อนว่าจะเอาไปใช้ในเพลงหรือสะกดคำยังไงนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: อย่าลืมนะคะท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานมีความสำคัญมากต้องรีบฝึกกันนะคะผู้ใหญ่ก็ฝึกได้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหน
1: These words sometimes help us heal our painful feelings
2: SEALหรือโครงการคุณลักษณะทางสังคมและอารมณ์ในการเรียนรู้เป็นชุดทรัพยากรการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษามอบให้ทุกโรงเรียนมันกำลังเป็นที่นิยมเพราะมุ่งพัฒนาคุณลักษณะและทักษะสำคัญที่ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและประสิทธิภาพในการเรียนรู้วันนี้เราจะไปดูโรงเรียนที่นำชุดทรัพยากรนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดครูจากโรงเรียนประถมเวสต์เดรตันจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟัง
3: เราเริ่มนำซีลเข้ามาใช้แค่ชั้นปีเดียวก่อนนะคะต่อมาครูชั้นอื่นๆก็เริ่มสนใจและกระตือรือร้นอยากจะลองใช้ดูบ้างนะคะเราจึงเรียกประชุมครูทุกคนอีกครั้งแล้วก็ทำการจัดอบรมให้โดยไม่ได้กำกับติดตามอะไรมากนักนะคะเราแค่สนับสนุนให้ลงมือทำดูลองทำเรื่องนี้ดูและให้เวลาพวกเขาได้วางแผนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: is going to be about our relationships and how we get on with other people
2: จอแอนน่าเชื่อว่าควรประชุมซีลเป็นระยะเพื่อเปิดหัวและสรุปผลการใช้ประเด็นหนึ่งๆทุกครึ่งเทอมแต่ละประเด็นจะสอดคล้องกับโครงสร้างของปีการศึกษา
3: เด็กๆจะกลับมาที่ประเด็นเดิมทุกปีแม้ว่าเขาจะโตขึ้นแล้วก็ตามคือเด็กๆจะกลับมาที่เรื่องเริ่มต้นใหม่ทุกปีตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นป.6เพื่อให้ได้ต่อยอดจากที่เคยสั่งสมบ่มเพาะมาก่อนหน้านี้บางโรงเรียนอาจจะไม่นำซีลทั้งหมดมาใช้แต่ก็อาจจะใช้แหล่งเรียนรู้เรื่องราวรูปภาพหรือว่าสื่อต่างๆจากอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาบุคลิกสังคมและอารมณ์ทีแรกสื่อการเรียนรู้ของซิลอาจจะมีมากมายเกินจะทำความเข้าใจได้ในเวลาสั้นๆแต่เมื่อแบ่งสื่อต่างๆออกเป็นประเด็นประเด็นและสนับสนุนให้ครูดูคู่มือเฉพาะประเด็นที่ใช้ก็จะทำให้หยิบใช้ได้ง่ายขึ้นพวกเขาจึงออกแบบแฟ้มเพื่อให้คุณครูสามารถแลกเปลี่ยนคู่มือกันได้ทั่วทั้งโรงเรียนนะคะ
1: Right what we're going to do today is we're going to imagineWe are not.
2: ในอุทยานการเรียนรู้ของโรงเรียนครูเรเชลใช้ซีลกับวิชาการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาให้เด็กๆป.2รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและตระหนักรู้ถึงอารมณ
1: ์ And we're going to think about what those animals might feel like living here
2: เราอยากแนะนำให้ครูป.2เตรียมตัวก่อนใช้ซีลโดยแบ่งออกเป็นรายสัปดาห์ค่ะเพราะว่าแผนในคู่มือเป็นแผนสำหรับใช้ตลอดครึ่งเทอมวิธีการที่ฉันใช้จะเป็นแบบผสมผสานฉันมักจะสอนแยกวิชา PSHE ก่อนแล้วจึงบูรณาการกับวิชาอื่นๆเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการทำงานเป็นกลุ่มได้เช่นวิชาวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ที่ฉันออกแบบให้เด็กๆทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆค่ะห้องเรียนป.2ที่ฉันรับผิดชอบจะมีนักเรียนคละความสามารถแต่ละคนแตกต่างกันมากนะคะการใช้คำศัพท์ก็ต่างกันแต่ว่าทางด้านการสื่อสารความรู้สึกของทุกคนก็นับได้ว่ามีพัฒนาการดีมากทุกๆคนเลยค่ะ เมื่อเด็กๆป.2เลื่อนชั้นขึ้นไปถ้าเขาได้มีพื้นฐานความเข้าใจตนเองและผู้อื่นเห็นคุณค่าและคิดถึงคนอื่นรอบตัวเด็กแต่ละคนก็จะมีความสุขมากขึ้นพวกเขาจะเข้ากับคนอื่นได้และรู้จักแก้ปัญหาเมื่อเปลี่ยนห้องเรียนหลักว่าครูใช้ซีลกับห้องเรียนแค่ห้องเรียนเดียวก็จะไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะเด็กจะต้องเรียนรู้ทักษะสำคัญเหล่านี้เพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆและเมื่อเลื่อนชั้นก็ควรได้ต่อยอดจากฐานที่ได้เรียนมาแล้วไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือต้องใช้ซีลเป็นแผนงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งโรงเรียนเลยนะคะ
4: Dear Brandon I'm writing to you because some freaky crazy class who call themselves the monkeys have captured me and everyone
2: มันสอดคล้องกับค่านิยมของเราเพราะว่าเราสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะมั่นใจในตนเองและสิ่งรอบตัวรู้สึกมั่นใจเวลารับมือกับผู้อื่นและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจัดการกับมันได้ค่ะ
5: A time that I felt embarrassed was when I was at school a few years ago
2: Richard Daniel ครูชั้นป.5ใช้ซีลในช่วงกิจกรรมนั่งล้อม

0: Wrong.
1: And I tried to spell a word that I thought I knew, and I got it wrong, and all the people in my class laughed at me, and I felt really embarrassed when that happened.
2: ผมใช้ SEAL ตามคู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์นะครับโดยไม่ได้บูรณาการกับบทเรียนในรายวิชาใดๆเลยผมพบว่าสื่อการเรียนรู้ของ SEAL ใช้ได้ดีกับเด็กชั้นป.5ที่ผมสอนนะครับหัวข้อแรกที่เรียนก็คือเริ่มต้นใหม่เริ่มทำความรู้จักกันใหม่ห้องผมมีนักเรียนใหม่หลายคนช่วงต้นปีนี้เราจึงทำกิจกรรมมากมายเพื่อให้เด็กได้ทำความรู้จักกันเล่นกันและทำงานด้วยกันเป็นการละลายพฤติกรรมที่ดีในช่วงเริ่มต้นของปี
1: Who'd like to start off with some of the stretch they've got?
3: Playing with them so they forget what they've done.
1: Excellent. So you're going to take their mind off feeling embarrassed and you're going to make them feel better by just doing something else with them. Good girl. Luke.
4: If you like, make a joke of it.
1: Excellent. Now we have to be careful with that one, don't we? Because we don't want to embarrass them even more. We want to include them in the joke, so they feel like that's fine, everybody does it, I'm just going to be part of the joke, we're all going to have a laugh together.
2: การเปลี่ยนแปลงที่ผมพบมากที่สุดโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายก็คือวิธีสงบสติอารมณ์ครับเวลาเจอสถานการณ์ยากๆทั้งในห้องเรียนแล้วก็ในสนามเด็กเล่นเราเรียนรู้ในเรื่องนี้กันเยอะมากในบทเรียนและเด็กๆก็สนุกกันแล้วก็ตอนนี้ผมสังเกตว่าเขาเล่นฟุตบอลหรือหงุดหงิดเวลาอยู่ในห้องเรียนพวกเขาจะสังเกตเพื่อหาสาเหตุรู้สึกว่ากำลังหงุดหงิดและเด็กๆก็จะใช้วิธีที่เราคุยกันตอนเรียนซิลข่มอารมณ์ตนเองได
4: ้ I was playing with my friends
3: if you're friends and jump along with them then you could take your time out and you can talk to each other
2: อีกหัวข้อที่น่าสนใจคือเพื่อนกับการทะเลาะกันเด็กผู้หญิงชั้นป.5มักทะเลาะกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันบ่อยๆครับหัวข้อนี้ช่วยให้เด็กๆมีวิธีเล่นกันแบบดีๆในสนามเด็กเล่นแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ไม่ต้องให้ผมช่วยแก้ปัญหาเรื่องเพื่อนบ่อย
5: ๆ And next word is reproduce
6: yes.
5: reproduce oh Amanda's finished
4: life process
7: well done Amanda
8: ถ้าดูเรื่องเวลาฉันต้องเชื่อมโยงซีลกับวิชาต่างๆในหลักสูตรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ
5: Someone else like to help?
8: ฉันคิดว่าเรานำคำศัพท์ของซีลมาบูรณาการกับวิชาในหลักสูตรส่วนใหญ่ได้ดีบางครั้งก็ต้องพยายามมากหน่อยค่ะเราต้องคิดวางแผนอย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นว่าจะโยงคำศัพท์เหล่านี้เข้ากับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรอย่างไรแต่มันเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาของเด็กๆมากจริงๆนะคะมันจะช่วยเด็กๆได้มากเลยล่ะค่ะ
5: So who would like to explain to me what delief means?
4: If someone in your family or a close friend has passed away, like you won't believe it that they passed away because like you're so close to them.
5: Well done.
8: ที่สำคัญก็คือต้องให้คำศัพท์ที่จะใช้ในซีลตั้งแต่ช่วงนำเข้าสู่บทเรียนฉันใช้เกมบิงโกคำศัพท์กับเด็กบ่อยๆตั้งแต่เริ่มเรียนหัวข้อนั้นๆเมื่อเด็กรู้สึกสนุกเขาจะไม่รู้สึกว่ากำลังเรียนรู้คำใหม่และเมื่อถามว่าเข้าใจศัพท์นี้ว่าอย่างไรฉันว่ามันน่าสนใจที่ได้เห็นว่าเด็กๆ เข้าใจคำศัพท์เหล่านั้นในระดับไหนแล้วก็เข้าใจจริงๆหรือเปล่านะคะ
4: I was very sad when Granddad died, but I knew he had a good life and he was very old and very ill.
8: ฉันผสานซีลกับเนื้อหาวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์เรื่องกระบวนการของชีวิตกระบวนการ7ขั้นตอนของชีวิตเป็นเรื่องที่เด็กจะต้องเรียนรู้อยู่แล้วค่ะ
4: You have had a permanent loss. You should talk or share your feelings to someone close to you. If you feel like crying, you should.
8: คำศัพท์เหล่านี้ทำให้เด็กๆ เข้าใจกระบวนการและวัฏจักรของชีวิตทำให้เขาเข้าใจอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่แค่หลักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเด็กๆจะเห็นคุณค่าของความเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆและมันก็จะมีประโยชน์กับชีวิตส่วนตัวของพวกเขาเพราะว่าทุกคนต่างก็ต้องสูญเสียคนสำคัญนี่จึงเป็นโอกาสทองที่จะทำให้พวกเขาได้เข้าใจแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเขาเห็นอกเห็นใจจริง
9: ๆ Let's have a look
10: Let's see again

0: I do have Bertie. Bertie's here. Good, let's put Bertie there on the ground.
1: หลักการของซิลก็คือการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กถ้าเด็กเริ่มต้นอย่างถูกต้องตั้งแต่เตรียมอนุบาลก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีไปตลอดชีวิตเด็กชั้นเตรียมอนุบาลมีทักษะทางสังคมขั้นพื้นฐานอยู่แล้วพวกเขาจะเล่นและก็อ่านหนังสือกับเด็กคนอื่นๆจนเริ่มเข้าใจบ้างแล้วเราก็แค่เสริมทักษะเหล่านี้เข้าไปสอนให้แบ่งปันกันผลัดกันเล่นกับเพื่อนสอนคำที่เด็กๆสามารถเอาไปใช้ในการเล่นได้เช่นหยุดนะฉันไม่ชอบหรือผลัดกันได้ไหมแนวคิดที่เด็กๆอาจไม่เคยใช้ที่บ้านมาก่อน
0: Didi, why were you sad today?
1: ซิลมีประโยชน์ต่อการสอนทักษะทางสังคมเพราะบางครั้งฉันมองข้ามบางเรื่องไปและคิดว่าเด็กๆน่าจะรู้อยู่แล้วฉันไม่เคยมีหลักสูตรสอนเรื่องสังคมและอารมณ์มาก่อนเลยล่ะค่ะแต่เมื่อมีโครงสร้างให้ทำตามมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้อยู่แล้วตามวัยแต่นี่ก็จะช่วยให้เร็วขึ้นเพราะปกติบางทักษะเด็กๆอาจจะไม่ได้เรียนรู้จนอายุ7ถึง8ขวบ
0: No
2: Stop it I don't like it
0: Wow what good talking Killies That is just what Teddy should have done
1: เราเห็นพัฒนาการได้เด็กๆตอบสนองได้ดีเล่นด้วยกันได้ดีขึ้นตอนนี้ฉันกำลังสอนแนวคิดเดียวกันไปพร้อมกันทั้งห้องพวกเขาเข้าใจความกลัวได้รู้จักการให้และรู้ว่าเด็กคนอื่นคาดหวังอะไรและเมื่อได้ยินคนพูดว่าหยุดฉันไม่ชอบพวกเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงการทำงานกับเด็กเล็กจะได้ผลดีสุดค่ะเมื่อพ่อแม่ของพวกเขาทำเช่นเดียวกันด้วยเราจึงสอนให้พ่อแม่เข้าใจกลยุทธ์ที่โรงเรียนใช้เพื่อนำไปส่งเสริมเด็กที่บ้านต่อได้ฉันใช้วิธีเขียนจุดประสงค์ไว้ที่หน้าต่างเมื่อพ่อแม่มาส่งเด็กก็จะเห็นแล้วก็รู้ว่าต้องทำอะไรฉันเห็นพ่อแม่เปลี่ยนไปค่ะได้ยินพวกเขาใช้คำพูดที่ฉันใช้ในห้องเรียนเรายังตั้งกลุ่มสนับสนุนและยังอบรมแนวความคิดนี้ให้กับผู้ปกครองของเด็กๆ ด้วย
3: กลุ่มผู้ปกครองดำเนินการโดยทีมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม
4: สิ่งสำคัญที่มนุษย์ควรมีคืออะไรครับ
3: การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นค่ะ
4: ใช่การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นใช่ครับ
1: กลุ่มของผู้ปกครองจะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ของผู้ใหญ่เพื่อที่จะถ่ายทอดไปยังเด็กๆเราได้เห็นความแตกต่างได้ที่โรงเรียนทุกคนต่างได้ประโยชน์คำแนะนำของฉันก็คือไม่จำเป็นต้องยึดติดกับซิลมากนักนะคะแต่ว่าให้ใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วหุ่นที่ฉันใช้ก็ไม่ได้เลิศเลออะไรนะคะแต่เด็กๆรู้จักมันอยู่แล้วก่อนที่จะเรียนซิลซึ่งเด็กๆคุ้นเคยและก็ชอบมันฉันจึงนำมันกลับมาใช้ในการสอนฉันไม่ได้ทำตามคู่มือทุกขั้นตอนหรอกนะคะบางทีก็ข้ามไปมาตามสถานการณ์นะคะอาจจะสอนซ้ำถ้าต้องย้ำเพิ่มเติมใช้แนวคิดแนวทางและภาษาของตนเองคือฉันพยายามสอนในวิธีที่เด็กๆจะได้เห็นคุณค่า
5: ทางอารมณ์และสังคมของเด็กๆนะคะจำเป็นต้องวางรากฐานอบรมสั่งสอนตั้งแต่ในวัยเยาว์นะคะเพื่อให้เขาสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่นในตอนหน้าค่ะจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยในเรื่องนี้ว่าเราจะช่วยสร้างทักษะทางอารมณ์และสังคมให้กับเด็กๆได้อย่างไรวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะทักษะเรื่องอารมณ์และสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่เด็กๆจะพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพค่ะวันนี้ค่ะเราโชคดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์ดร.ยศวีสายฟ้าจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์นพมาศว่องวิทยาสกุลอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในตอนที่แล้วนะคะเราได้ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคมของเด็กๆในประเทศอังกฤษซึ่งออกมาเป็นคู่มือเลยนะคะมีตัวย่อว่า SEAL หมายถึง Social and Emotional Aspect of Learning การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และก็สังคมให้กับเด็กเล็กๆในวัยอนุบาลถึงประถมเนี่ยมีความสำคัญยังไงทำไมเขาถึงต้องทำถึงขั้นเป็นคู่มือออกมาเลยคะอาจารย
1: ์หลายๆประเทศนะเขาพยายามส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการด้านอารมณ์กับสังคมเป็นการเฉพาะในช่วงวัยนี้เพราะว่าโดยการเจริญเติบโตของพัฒนาการในเด็กวัยนี้มันเอื้ออยู่แล้วนะครับอนุบาลเนี่ยพัฒนาการด้านอารมณ์กับสังคมของเด็กเขาจะมีจุดเด่นอย่างนึงกูแอมก็คือเราเรียกว่า egocentric คือการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเป็นของฉันคนเดียวใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะการเล่นของเด็กก็จะเป็นการเล่นคนเดียวหรือเล่นไม่ใช่กลุ่มใหญ
0: ่ไม่แบ่งของเล่นด้วย
1: เล่นด้วยใช่ไหมครับพอขึ้นวัยประถมศึกษาแล้วเนี่ยภาวะนี้มันลดลงเขาจะลดความสำคัญของตนเองลงแล้วก็สามารถมองคนอื่นเข้าใจมุมมองอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นโอกาสที่จะเข้าสังคมกับเพื่อนกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มที่เป็นวัยเดียวกันกลุ่มที่เป็นต่างวัยกลุ่มที่เป็นเพศเดียวกันหรือกลุ่มที่ต่างเพศก็จะมีมากขึ้น
0: ถามอาจารย์กระต่ายบ้างในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่กับเด็กเล็กๆโดยตรงนักเรียนป.3นะคะในเรื่องของพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็กๆเนี่ยค่ะในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
2: ถ้าสมมติว่าเวลาเด็กเล่นกันเป็นกลุ่มเนี่ยบางทีอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะคะหรือว่าบางทีเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะแบบจะมาทำเราถ้าเกิดว่าเด็กยังไม่มีพัฒนาการทางด้านเนี่ยค่ะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันรู้จักการให้อภัยแล้วก็เข้าใจเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะคะน่าจะทำให้การเข้าสังคมของเด็กเนี่ยหรือว่าการที่เวลาเขาเล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถเหมือนเขามีความสุขทั้งคู่แล้วก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาตามมา
0: ตัวอย่างของอาจารย์กระต่ายเมื่อสักครู่นี้ทำให้นึกไปถึงสิ่งที่เขาพูดถึงในคู่มือที่เขาได้จัดทำเขาจะเน้นอยู่เรื่อง5เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของการเข้าใจตนเองการจัดการอารมณ
1: ์
0: ความมุ่งมั่นความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การเข้าสังคมค่ะสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยมันเหมือนกันไหมกับที่เขาแนะนำไว้ในประเทศอังกฤษเรื่อง5อย่างนี้หรือว่าอาจารย์คิดว่ามันมีอะไรที่ต้องเสริมเพิ่มเติมยังไงบ้างค่ะ
1: 5ประการก็ไม่มีอะไรที่เสียหาย
0: นะคร
1: ับก็สามารถส่งเสริมทั้ง5ประการเพราะเราในหลักการขององค์ประกอบทั้ง5ส่วนน่ะมันเป็นตัวที่จุนเจือแล้วก็เกื้อหนุนการเข้าสังคมให้กับเด็กนะครับตลอดจนวิถีในการมองอารมณ์ความรู้สึกของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจาก5ส่วนนี้นะครับผมมองในเรื่องของภาษาอาจารย์แอมเพราะว่าจะสังเกตว่าในวิดีโอนี้นะครับเขาให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาในการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือว่ามุมมองของทั้งของตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับทีนี้ในบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าโอกาสที่เราจะให้เด็กเนาะได้ใช้ภาษาในการอย่าว่าแต่คนอื่นเลยคือได้ใช้ภาษาในการสะท้อนความรู้สึกตัวเองเอาง่ายๆว่าวันนี้รู้สึกยังไงเนี่ยเด็กเราไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดหรือสะท้อนอะไรความรู้สึกแบบนี้สักเท่าไหร่เวลาที่มาโรงเรียนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการให้เด็กนั้นฝึกมองมุมมองของคนอื่นอะเถียงกันกับเพื่อนเนี่ยหนูคิดว่าเพื่อนมีความรู้สึกยังไงแล้วหนูรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูไม่สบายใจใช่ไหมที่แบบผิดใจกับเพื่อนเล่นกันไม่ได้แล้วเพราะว่างอนกันอยู่แล้วคิดว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะทำอะไรกันต่ออย่างเงี้ยครับเนี่ยลักษณะการใช้ภาษาในการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกหรือการฝึกฝนการมองอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันน่าจะส่งเสริมให้ชัดขึ้นนะครับสำหรับเด็ก
0: มันก็จะไปเข้ากับทฤษฎีการเรียนรู้เหมือนกันไอ้เรื่องของการ reflect
1: ใช
0: ่ไหมคะสะท้อนคิดออกมาว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรยังไงอยู่ใช่ไหมคะ
2: อย่างที่ชอบเนี่ยจะเป็นชอบตอนที่เขาจัดกิจกรรมกับเด็กป.5นะคะที่เขาให้นั่งไปวงกลมแล้วเหมือนกับเขาจะให้เด็กเนี่ยแชร์ความรู้สึกกันที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราโกรธเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนโกรธเราแบบนี้ค่ะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงเหมือนกับตรงนี้ค่ะคือทางอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ย

0: ได้เสนอความคิดเห็นว่าตัวเองจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็อีกทั้งปัญหาที่เด็กเสนอมาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำเองได้ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ของคนอื่นนะคะอย่างเช่นให้เด็กอนุบาลที่ให้เด็กต่อเลโก้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เพื่อนมาล้มแบบนี้ค่ะแล้วให้คนที่ต่อเลโก้อยู่เนี่ยให้บอกว่าแบบหยุดนะฉันไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะเราก็จะทำให้เด็กเห็นว่าอ๋อเมื่อเราถูกกระทำอะเราเป็นยังไงนะแล้วคนที่กระทำเพื่อล่ะรู้สึกยังไงเหมือนกับพอรับรู้แล้วว่าเพื่อนไม่ชอบอะค่ะเรายังจะทำต่อไห
1: ม
0: แล้วก็อีกอันนึงที่ชอบคือจะเป็นกิจกรรมของเด็กป.2ที่เหมือนให้ออกไปสำรวจธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้ดูสัตว์แล้วเหมือนกับให้เราคิดซิว่าสัตว์ตัวนั้นอะจะมีอารมณ์ความรู้สึกยังไงเหมือนเขาสอนเราว่าให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นน่าจะเอามาปรับใช้กับของเราได้เหมือนกันอาจจะแบบถ้าเราพูดกับเพื่อนดีๆเพื่อนรู้สึกยังไงให้บอกสิหรือถ้าเราแสดงสีหน้าอารมณ์แบบนี้เพื่อนจะรู้สึกกับเรายังไงแบบนี้ค่ะ
2: จริงๆประเด็นอาจารย์แหนมประเด็นของอาจารย์ต่ายเมื่อสักครู่นี่ครับสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการใช้การสื่อสาร
1: ใช่กับภาษา
2: จริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าการสื่อสารภาษาอาจจะออกมาจากภาษาพูดอย่างเดียวแต่ในตัวอย่างชัดเจนมากเลยว่าอาจจะออกมาในลักษณะของการเขียนหร
1: ือ
2: การแสดงละครหรือการแสดงบทบาทสมมุติอะไรพวกน
1: ี้ภาษาท่าทาง
2: ใช่ครับ
1: คิดว่าหลายคนแม้แต่ผู้ใหญ่กันเองบางทีเรามีความขุ่นข้องหมองใจกันก็ด้วยภาษาที่อาจจะสื่อไม่ตรงกับใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะฝึกฝนให้เด็กๆรู้จักที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกเป็นภาษาและในเชิงบวกน่าจะทำให้สังคมเราอยู่อย่างมีความสุขได้ค่ะวันนี้เห็นอาจารย์กระต่ายเตรียมกล่องมา1กล่องน่าจะเป็นวิธีการที่ได้เคยใช้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการอารมณ์สังคมของเด็กๆอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันคืออะไร
0: เราจะเรียกมันว่ากิจกรรมว่ากล่องร้องทุกข์เราจำลองให้มันเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์เพราะว่าเราก็คิดว่าเหมือนเวลาใครมีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเขียนเล่าเรื่องเราแล้วมาหย่อนใส่ตู้จดหมาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่งถึงตัวอาจารย
1: ์
0: แบบนี้ค่ะก็คือเราจะเอากล่องรองทุกเนี่ยตั้งไว้ที่ห้องให้เด็กๆนะคะแล้วเราก็จะมีเป็นใบกระดาษใบเล็กๆเนี่ยตั้งข้างไว้คู่กัน
1: อนุญาตดูสักใบนึงนะคะ
0: ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กที่ห้องมีปัญหาเนี่ยคือด้วยความที่ตัวเองสังเกตว่าบางทีเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้ทะเลาะ กันหรอกค่ะเป็นแบบความเข้าใจผิดเพื่อนเดินชนเนี่ยก็คิดว่าโดนเพื่อนแกล้งก็จะเดินมาบอกอาจารย์แล้วคราวนี้ด้วยความที่เด็กจะมีอารมณ์แบบนี้เยอะค่ะแต่และ วันเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาหาตัวเองเยอะมากๆเลยจนบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะรับฟังได้หมดทุกๆคนเราก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการที่บอกเด็กๆว่าครูจะมีกล่องอันนี้ตั้งเอาไว้เป็นตัวแทนของครูนะคะถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่หนูมีปัญหาหนูจะมาเขียนใส่กระดาษใบนี
2: ้
0: ซึ่งกระดาษใบนี้เนี่ยตอนก่อนจะเป็นแค่กระดาษธรรมดาเลยค่ะกระดาษเปล่าๆใครมีอะไรไหนเขียนเล่าหย่อนใส่กล่องได้เลยแต่คราวนี้จากที่เก็บประสบการณ์มาประมาณ 2-3 ปีพัฒนาการขึ้นมาก็คือจะใส่รายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นผู้ถูกฟ้องคือเขาทำอะไรกับเราคนที่เขาทำค่ะเขียนมาเลยว่าเราจะฟ้องใครต้องเขียนวันที่ด้วยไปวันไหนจะได้ยืนยันเหตุการณ์ได้ถูกนะคะแล้วก็ให้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเขาฟ้องเราเรื่องอะไรนะคะจากนั้นเนี่ยให้ลงชื่อเราว่าเราเป็นคนฟ้องและที่สำคัญคือจะเพิ่มพยานเพราะว่าจะสังเกตว่าบางทีเด็กมาฟ้องเพื่อนอาจจะอยากแกล้งเพื่อนคนนั้นก็ได้ก็เลยมาฟ้องอาจารย์แล้วมีพยานยืนยันเหตุการณ์นิดนึงว่าเขาเห็นจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมีให้เด็กเลือกว่าจะให้อภัยหรือว่าจะลงโทษเพื่อนจริงๆเนี่ยเน้นต้องการให้เด็กให้อภัยเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดบางเหตุการณ์เด็กทนไม่ไหวนะคะเด็กอยากจะให้ลงโทษเราจะให้เด็กเนี่ยเสนอแนววิธีการลงโทษด้วยว่าอยากจะให้ลงโทษเพื่อนยังไงเด็กจะมาหย่อนทุกๆเช้านะคะในคาบโฮมรูมก็จะหยิบกล่องนี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็จะอ่านให้เด็กทั้งห้องฟัง แต่ว่าเราอ่านเหมือนเราก็ยังไม่ได้ปรักปรำคนผิดนะคะคืออ่านเราจะถามเขาก่อนว่าคนถูกฟ้องคุณได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าทำจริงเสร็จแล้วเนี่ยบทลงโทษเราจะให้เพื่อนๆทั้งห้องช่วยกันคิดด้วยว่าบทลงโทษนี้รุนแรงไปไหม ถ้าเกิดรุนแรงไปปรับยังไงดีนะให้แบบเห็นใจเพื่อนเนาะลดหย่อนให้เพื่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดในบางกรณีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้อภัยกันได้หรือเปล่าก็จะมีเด็กหลายคนนะคะคือเหมือนเขาเขียนอยากให้ลงโทษแต่ว่าเราพูดคุยกันด้วยเหตุผลว่าเพื่อนทำเพราะอะไรหรือเขาทำเพราะความไม่ตั้งใจแบบเนี้ยค่ะเขาจะเปลี่ยนใหม่เป็นอาจารย์งั้นผมให้อภัยก็ได้บางทีเด็กบางคนเนี่ยวันนึงเขียนหลายแผ่นมากเลย แล้วให้เขียนแค่วันละ2 แผ่นพอคือเหมือนเรื่องเล็กๆน้อย

0: นะคะอย่างที่บอกคือถ้าเขาสามารถแบบเก็บอารมณ์ตัวเองได้ค่ะเข้าใจเพื่อนเนี่ยเขาไม่ต้องมาเขียนเขาให้อภัยกันได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เธอไม่ไหวมาใส่คนที่เขียนเล่นๆเนี่ยก็จะโดนทำโทษแทนนะคะไม่ใช่ว่าใครแบบอยู่ดีอยากจะมาใส่อยากจะไม่ใส่ก็ได้คนทำโทษเนี่ยก็จะมีเสียค่าปรับเหมือนเวลาเราฟ้องร้องคดีอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบมีค่าคดีใช่ไหมคะก็จะปรับ1 บาท 1 บาทตรงนี้เราเอามาหย่อนเป็นเงินห้องไว้ทำกิจกรรมต่างๆหรือว่ามีของรางวัลมีจัดปาร์ตี้แบบนี้ค่ะ
1: เชื่อว่ากรณีห้องอาจารย์กระต่ายนะเด็กต้องติ๊กพอต่อให้ติ๊กลงโทษนะพอเจออาจารย์กระต่ายให้อภัยเพราะอยู่ที่วิธีการของครูวิธีการแบบนี้สมัยหนึ่งเนี่ยเราก็เกรงว่าพอเอามาพูดแล้วเด็กอาจจะอายใช่ไหมคนโดนฟ้องก็โดนอายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอฟังอาจารย์กระต่ายพูดเนี่ยขั้นตอนมันละเอียดมากแล้วน้ำเสียงของอาจารย์กระต่ายเนี่ยน่าจะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายท
2: ุ
1: กอย่างคลี่คลายสบายสบายอุ้ยอภัยกันได้เด็กอยู่กันอย่างมีความสุขอาจารย์นิคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูที่โรงเรียนในประเทศไทยอยากจะทำเรื่องของการพัฒนาอารมณ์และสังคมให้เด็กๆนะเขาควรจะต้องเริ่มยังไงบ้างคะ
3: สำหรับในส่วนของครูนะครับแน่นอนว่าคุณครูอาจจะต้องรับบทหนักนิดนึงในการที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนฝึกในการที่จะเข้าใจมุมมองอารมณ์หรือความรู้สึกของเพื่อนที่เราเล่นด้วยหรือเพื่อนที่เราทำกิจกรรมด้วยกันนะครับผู้บริหารอาจจำเป็นจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่า เราจะมีช่องทางหรือมีนโยบายอะไรไหมที่เด็กนั้นสามารถสื่อสารหรือว่าแสดงออกความรู้สึกนึกคิดของตนเองนะครับตลอดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สามารถทำให้เด็กนั้นอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขคือทุกอย่างมันต้องเป็นเชิงบวกหมดคิดบวกพูดบวกทำบวกเราจะทำยังไงให้โรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบเนี้ยแล้วทุกคนจริงจังแล้วก็เอาจริง
1: แล้วอาจารย์กระต่ายล่ะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเสริมจากที่อาจารย์นิกบอกที่ของผู้บริหารนะคะคือเหมือนผู้บริหารหรือว่าอย่างครูด้วยกันเองนะคะบางทีเราอาจจะนำประสบการณ์เหล่านี้ค่ะมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าอย่างไอเดียกล่องรองทุกอันนี้ค่ะกระต่ายได้มาจากผู้บริหารก็คือตอนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆนะคะท่านผอ.สุปราณีนะคะที่เป็นผอ.ของสาธิตจุฬาเมื่อรุ่นที่แล้วนะคะวิธีของท่านเนี่ยคือจะเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นกล่องแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขียนใส่กระดาษค่ะคราวนี้กระต่ายก็แบบสะสมพอประสบการณ์สัก 2-3 ปีเราก็ปรับเปลี่ยนจนได้มาเป็นแบบนี้ค่ะก็มีส่วนเหมือนกันคือครูด้วยกันเองนะคะคือเราลองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าบางทีเด็กแต่ละห้องเนี่ยปัญหาอาจจะไม่เหมือนกันวิธีของกระต่ายเนี่ยอาจจะใช้ได้กับแค่เด็กป.3 ก็ได้เด็กที่เขาโตขึ้นไปอะค่ะป.5 ป.6 อาจจะอารมณ์รุนแรงขึ้นเขาอาจจะไม่สามารถระงับตัวเองมานั่งเขียนอธิบายให้อาจารย์ฟังได้อาจจะแบบสวนกลับเพื่อนเลยเพื่อนสวนมาเราสวนกลับเลยแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะต้องดูตามบริบทของเด็กด้วยอาจจะต้องเรียกเข้ามาคุยแล้วเวลาเด็กเรียกเราเรียกเด็กเข้ามาคุยเนี่ยอาจจะแบบเรียกตัวต่อตัวก่อนคนมีปัญหามาคุยกับเราเสร็จแล้วเราเรียกคนมีปัญหาเข้ามาคุยเรียกพยานเข้ามาคุยก่อนดูก่อนว่าเรื่องเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วพอเราจะเริ่มช่วยกันเคลียร์ปัญหาเราก็เรียกทั้ง3คนมาคุยกันก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าจะนำไปปรับใช้ได้
1: เพราะเด็กโตเขาภาษาดีแล้วเนาะอาจารย์พอมาเจอกัน3คนพร้อมกันอาจจะแย่งกันพูดไปเลยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้นะคะได้วิธีการแนวทางที่จะสามารถนำไปใช้ได้เลยจริงๆในโรงเรียนของเราขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
2: ยินดีครับผม
1: วันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและ

0: ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจาย

ายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลฟ์และเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะ

เลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกับ i เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด v กับ i เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge

ไปเลยให้วิดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I 1กับ I 2เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I 1ไหลไปสู่R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวีดสโตนบิดซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะ

ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างสับคล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่ตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างสับอยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าททหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณ

0: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
1: ดีค่ะ
0: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
4: โอกาสค่ะ
5: เกษตรครับ
2: อาวุธ
3: สมบัติครับ
4: ทิศค่ะ
5: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
4: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
5: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
2: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ครับขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกัน สูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับสแควร์รูท sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับสแควร์รูท vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าT เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
3: อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด
2: ขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะ

ครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก g t นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ2.04วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร s y เท่ากับ v ศูนย์ t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ20.4เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร s y เท่ากับ v ศูนย์ t บวกเศษหนึ่งสอง g t กำลังสองนะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี s y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ4.08วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือ
ตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในมืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆ

คิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ันก็หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันก็เสียหายไปหมดเลยเวลาสอบหนูก็จะไม่มีหนูก็ยังไม่ได้สอบเลยนะคะเนี่ยหนังสือที่บ้านน้ำก็ท่วมหมดเลยค่ะเสื้อผ้านักเรียนก็ไม่มีเหลือเลยค่ะ
1: หนูก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะและที่ที่ใกล้ที่สุดของหนูก็คือที่โรงเรียนนะคะหนูก็เลยอยากจะช่วยโรงเรียนของหนูเองค่ะ
2: โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มันเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็มันก็จะท่วมก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็ลงที่หลังเขาตลอด
3: ตอนนี้เป็นห่วงเด็กที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนเด็กเราเนี่ยในช่วงนี้นะคิดว่าขาดหายไปนานพอสมควรแล้วก็เราต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนให้เร็วนะครับเพื่อให้เด็กสอบทันโรงเรียนอื่นครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับกับรายการ Teachers Network นะครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับบุคคลมากมายขอเสียงหน่อยเลยนี่เป็นบุคคลที่มีจิตอาสานะครับมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับมารวมตัวกันกับโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคร่วมการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยและทั้งหมดนี้ขอเสียงปรบมือกับตัวเองด้วยแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลที่กระทบก็คือทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับไม่มีที่ในการทำการเรียนการสอนซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันนอกจากจะทำการฟื้นฟู4โรงเรียน

0: ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: เพราะเราคือใคร
1: คนรักกู
0: ลุยเลยครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาถึงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มนะครับอยู่กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษเพลินนะครับเราต้องกายกรรมกันขนาดนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะเราเดินมาจนชำนาญแล้วค่ะเดินมา20กว่าปีแล้วค่ะ
0: 20กว่าปีแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้20กว่าปีท่วมทุกปี
1: ท่วมทุกปีค่ะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ชนามนะครับอาจารย์พิษเพลินครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: โอ้ยผมหัวแย่ไม่คุยตอนนี้นะครับขออนุญาตใช้สมาธิหน่อยโอ้โหจัดเรียนคล่องมากเลยอ่ะโอเคหัวโอเคโอ้โหครูพิเพิร์นครับน้ำมีกลิ่นมากและดูจากคุณภาพนี่โอ้โหเน่าใช้คำว่าเน่าแล้ว
1: เน่าแล้วค่ะ
0: ท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: วันที่10กันยาค่ะ
0: เดือนกับอีก10กว่าวัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเป็นตอนที่น้ำท่วมนี่คือเรากำลังเดินอยู่ในน้ำระดับน้ำมิดหัวตลอดต้องใช้แรงพอสมควรแล้วนะครับดูสภาพจะทันเปิดเทอมไหมครับ
1: ก็น่าจะทันเพราะว่าวันที่6เนี่ยเราเปิดเราก็ยังไม่เปิดอนุบาลก็ทุกห้องโอเคเรียนได้แต่อนุบาลเนี่ยพอวันที่6ปุ๊บเราจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะคะคุณครูเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดห้องเราจะจ้างคนพูดง่ายๆเพราะว่าครูคงทำไม่ไหว
0: ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีเครือข่ายเครือข่ายคุณครูนะครับจากโทรทัศน์ครูนะครับ
1: เรียกว่าที่เนี่ยทุนพวกเราได้เยอะเลยค่ะช่วยเหลือเราได้มากเลยค่ะ
0: เดี๋ยวครูพิษเพลินอยากจะกล่าวอะไรกับแต่ละท่านนะครับบางท่านก็เป็นคุณครูบางท่านก็นำนักเรียนนักศึกษามาด้วยอยากจะพูดอะไรก็เชิญเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน
1: ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ไม่ทราบว่าคงตรงนี้จะต้องมีคุณครูที่เสียสละมีจิตอาสานะคะแล้วก็มีนักเรียนน้องๆ นักศึกษาที่มาช่วยในนามตัวแทนของผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันดีนะครับปกติจะเห็นตามโรงเรียนเป็นคนที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดูทันสมัยแต่ตอนนี้ครับวันนี้คุณครูเจี๊ยบของเรามาขัดประตูห้องน้องร้องโรงเรียนอนุบาลนะครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พอคุณเจี๊ยบมาเห็นแบบนี้คุณเจี๊ยบรู้สึกอย่างไรครับเวลาโดยเฉพาะนี่เป็นห้องของน้องๆเด็กอนุบาลด้วย
2: ก็ตอนแรกเห็นก็ตกใจเพราะว่าป้ายนิเทศบอร์ดทั้งหลายที่ครูจัดไว้สวยงามมันก็พอดึงออกมาน้ำมันก็ชุ่มแล้วก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายก็คนลุกเหมือนกันค่ะ
0: ความจำเป็นไหมครับตอนนี้ที่พวกเราชาวข้าราชการครูหรือว่าคนที่ประสิทธิ์ภาษาวิชากับนักเรียนนะครับจำเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแบบนี้ครับ
2: ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ดีถามว่าวันนี้ครูเจี๊ยบได้อะไรสิ่งแรกคือจุดพลังทางบวกให้ตัวเองได้แล้วดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆดูน้ำท่วมก็ไปมาดูเห็นเหตุการณ์ที่น้ำเหลือเท่าตะตุ่มแต่บ้านเราเหลือเมตร70แล้วโรงเรียนก็ยังท่วมอยู่บ้านเป็นศูนย์อพยพอยู่มาที่นี่ได้ทำตรงนี้ก็เป็นการจุดพลังทางบวกให้ตัวเองแล้วพอมาเห็นเพื่อนครูแล้วก็เด็กๆอย่างนี้ก็ปลื้ม

0: นี่มาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่แห้งแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเราจิตอาสานะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูนะครับช่วยงานกันอยู่และนี่น้องๆอยู่พอดีนะครับนี่คือโรงเรียนลุมพลีชินุปถัมภ์นะครับที่แห้งแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีแล้วลูกมีเก้าอี้พอดีเลยขอนั่งหน่อยนะครับเอาละวันนี้น้องๆสนุกกันมากไหมครับหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับเดี๋ยวหัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรครับ
1: พี่เบสครับพี่เบสครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคุณไทยเนี่ยเป็นคุณมาจากสิงคโปร์ครับ
0: นี่คือน้องๆมาจากสิงคโปร์ครับคุณซิงครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขามาทำอะไรที่นี่ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1: ใช่มาเล่นเปลี่ยนครับ
0: ถามน้องๆได้ไหมครับเอลวิน
1: เอลวินครับเอลวินครับเนี่ย
0: How do you feel about this school?
2: I feel this school is quite nice. I think the flood has caused a lot of damage here, and it will take a long time to clear up.But once it's cleared up, I'm sure it'll be very nice here.
0: Today you have a work?
2: Yes.
0: Which one?
2: I'm cleaning the toilets.
0: Oh, ล้างห้องน้ำเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ How do you feel about the cleaning the toilet?
2: I find it a bit disgusting, but it's also quite fun. It's just mainly of scrubbing and like pouring water all over.
0: Are you happy?
2: Yes.
0: Okay. Thank you. Thank you for.Thai student. Okay, ทุกคนเด็กๆสิงคโปร์ครับ Take your time and do your work really well นะ Let's go นะ 1, 2, 3, let's go!
3: Let's go!

0: สู้ต่อไปนะครับอัศรวุฒินะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนวิชากรครับ
0: ผู้อำนวยการจุฑาภักนะใช่ไหมครับผอ.จุฑาภักใช่ไหมครับ
2: นักเรียนพี่เองจากโรงเรียนวิชากรสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
0: ผอ.จุฑาภักเจอกันอีกแล้วนะครับในฐานะผอ.เป็นผอ.เองนะครับมาดูเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาดูโรงเรียนแบบนี้เท่าที่ตามมุมมองของผู้บริหารเราต้องพัฒนาอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
2: อันดับแรกเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องขณะนี้น้ำยังลดไม่หมดทุกพื้นที
0: ่
2: ทำให้บุคลากรไม่สามารถกลับมาช่วยโรงเรียนได้หมดแต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างไม่มีเหลืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็นซีดีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นตัวบล็อกตัวต่อของอนุบาลเน่าหมดแล้วผ้าห่มก็เน่าหมดแล้วขอเชิญชวนนะคะเครือข่ายโทรทัศน์ครูพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตามถ้าเห็นกิจกรรมอย่างนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่โรงเรียนอยากได้ความช่วยเหลือที่จะทำให้กลับมามีชีวิตของการเรียนการสอนอย่างห้องอนุบาลที่ท่านเห็นขณะนี้คือห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรก็ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก็ต้องพวกเราต้องช่วยกัน

0: และนี่คือโรงเรียนแห่งที่3นะครับโรงเรียนวัดพญาติการามนะครับดูจากสภาพโรงเรียนแล้วแห้งสนิทครับก่อนหน้านี้ท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูจะมาทำก็คือสถานที่อย่างนี้ครับโรงอาหารเราไปพร้อมๆกันเลยครับคุณเหลิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเหลิมอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
1: อยู่กับท่านพอครับ
0: พอโรงเรียนสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการวัดพระยาโรงเรียนวัดพญาติการามนี่คือบริเวณโรงอาหารใช่ไหมครับน้ำท่วมขนาดไหนครับพอครับ
2: น้ำท่วมถ้าพูดถึงในตัวอาคารเป็น 1.5 ครับ29
0: ระดับท่วมหัวอ๋อเหมือนโรงเรียนที่แล้วเลย
2: ครับเพราะแต่พื้นที่ตรงนี้จะลึกกว่านะครับประมาณ2เมตรตรงนี
0: ้คุณเหลิมครับตอนมาถึงสภาพเป็นอย่างไรครับก่อนที่จะเกลี้ยงขนาดนี้ครับ
1: อ๋อครับตอนนั้นมันจะมีโคลนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่พื้นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเลยครับแต่ตอนคุณบัวมาเนี่ยมันสะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็โต๊ะแถวนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโน่นไปพิงอยู่นู่นนะคร
0: ับ
1: โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยไปนอนตะแคงเพราะว่าสภาพแรงของน้ำมันพัดแรงนะครับ
0: ผมถามคำถามครับคือว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในฐานะผอ.ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: โอ้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณเพราะผม

Tá bombando, é.

0: ันนะครับกลุ่มน้องๆอาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างคะนักเรียนล้างห้องน้ำก็ส่วนใหญ่
1: อาปรบมือตัวเองครับนึงครับเก่งมาก
2: หลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คน

0: ดุตรงกันนะครับกลุ่มน้องๆอาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างคะนักเรียนล้างห้องน้ำก็ส่วนใหญ่
1: อาปรบมือเต็งครับนึงครับเก่งมาก
2: หลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คนเหนื่อยไหมครับ
4: จะถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจ
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเรามาด้วยใจเนี่ยทำอะไรเราก็ไม่เหนื่อย
2: แล้วแบ่งกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่มาจากนี่ครับเจ้าของโครงการนี่ส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันคือเป็นคนท้องที่แล้วก็ที่เริ่มที่จะช่วยตัวเองแล้วก็มาช่วยโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ทางด้านผอ.คือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยที่ได้ถามถึงที่มาครับอาจารย์รัตดาว่าที่มาของโครงการของเราเริ่มต้นได้อย่างไรครับเครือข่ายโทรทัศน์ครูเนี่ยครับ
4: ค่ะเรามีสมาชิกโทรทัศน์ครูขณะนี้ทั่วประเทศไทยประมาณ 120,000 กว่าคนคุณครูที่เขาได้รับรู้เกี่ยวเรื่องของโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็มีจิตอาสาก็มีการรวมตัวกันว่าเราจะไปช่วยโรงเรียนที่เขาประสบอุทกภัยได้ยังไงเหตุผลที่เราเลือกที่จังหวัดอยุธยาเพราะว่าท่านคณบดีอมรรัตน์เนี่ยก็เป็น

มหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการโทรทัศน์ครูทางทีมงานก็ได้มีการปรึกษาหารือกับท่านคณบดีเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านก็จะรู้จักพื้นที่ดีว่าโรงเรียนไหนที่อยู่ในความดูแลของราชภัฏที่เป็นเครือข่ายเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เขาต้อง

0: ะแล้วก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเองนะคะก็ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็เกิดแนวคิดว่าเราฟื้นฟูคณะครุศาสตร์นะคะในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนะคะได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปช่วยโรงเรียนอื่นๆนะคะให้มีการฟื้นฟูแล้วก็ให้มีความเข้มแข็งเนี่ยนะคะได้เร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อื่นนะคะก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะมาร่วมฟื้นฟูกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เลยร่วมกันกับเครือข่ายโทรทัศน์ครัวนะคะไปฟื้นฟูให้โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ
1: ท่านได้ผอ.เองนะครับผอ.เห็นความสำคัญอย่างไรบ้างครับในเรื่องของเครือข่าย
2: ครับคือในส่วนของโรงเรียนเนี่ยคิดว่าโทรทัศน์ครูเราไม่ได้มีเครือข่ายในส่วนของวิชาการอย่างเดียวยามที่เราตกทุกข์ได้ยากทางโทรทัศน์ครูก็ได้เอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือก็นับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราปลาบปลื้มใจก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้คงจะแพร่กระจายไปยังพี่น้องเพื่อนครูเราทั่วประเทศต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณไว้อย่างสูงนะครับ
1: ท่านอาจารย์ระดาเองนะครับเห็นความสำคัญของเครือข่ายอย่างไรบ้างครับ
3: คุณบ๊วยจะเห็นนะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามากันทั้งหมดเนี่ย4ทีม
1: ครับ
3: นะเราก็แบ่งไปทีมละโรงเรียนเราจะเห็นพ้องต้องกันว่าการที่เราได้เป็นเครือข่ายกันนั้นการที่เราได้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราช่วยเหลือเขาทางด้านกายภาพ
1: ครับ
3: แต่กิจกรรมต่อไปที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเป็นกิจกรรมในเรื่องของการที่เราจะมาช่วยร่วมคิดร่วมทำช่วยกันนำพาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะฮะเราจะเชิญชวนครูที่มีจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะเป็นคนที่ออกรายการโทรทัศน์ครู
1: เป็นครูต้นแบบ
3: เป็นครูต้นแบบแต่บางคนเนี่ยจะเป็นครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้หรือจะเป็นคุณครูที่เป็นสมาชิกของเราแสนกว่าคนนี่แหละมีจิตอาสาที่จะมาช่วยกันเราจะมาคุยกันว่าเราจะนำเนื้อหาหลักสูตรมานั่งวิเคราะห์กันแล้วก็มาดูความซ้ำซ้อนของเนื้อหาและเราก็จะบูรณาการออกมาเป็นหลักสูตรบูรณาการซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ก็สามารถจะนำไปใช้ได้ในทุกๆโรงเรียนนะคะและเรียนมองว่าตรงนี้เป็นกิจกรรมที่เพื่อนครูไงที่บุ้ยถามตั้งแต่ต้นว่าเครือข่ายโทรทัศน์ครูเนี่ยดีอย่างไรเพราะการที่เราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนครูไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในภาวะที่น้ำท่วมหรือไม่น้ำท่วมเราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
1: ทางผอ.จำเนียรล่ะครับโรงเรียนต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ในช่วงแรกที่โรงเรียนเราประสบอุทกภัยนะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยคณะครูเราก็เกิดความกังวลว่าระยะเวลาอันสั้นอันจำกัดเนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนให้เด็กของเราอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทางเรียนกังวลมากที่สุดในส่วนของอุปกรณ์การเรียนก็ดีเสื้อผ้านักเรียนก็ดีสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความจำเป็นรองลงไปแต่ตอนนี้ณบัดนี้พวกเราก็จะเกิดความหายกังวลว่าอย่างน้อยเรามีโทรทัศน์ครูเป็นที่พึ่งในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้ทันตามที่จะมีการสอบโอนิตในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ
1: และที่นี้ทางอาจารย์ระดามีคิดว่าเราจะอะไรที่เป็นรูปธรรมมากในเรื่องของการเรียนการสอนที่เราจะพัฒนาในช่วงนี้ครับ
3: คือตอนนี้เรียนมองว่าโทรทัศน์ครูเนี่ยเราผลิตรายการทั้งหมดขณะนี้อยู่ในมือของรายการของเราเนี่ย 2,000 กว่ารายการ 2,900 ถ้าจำไม่ผิดนะครับเรียนก็เลยมองว่าตรงนี้จริงๆเราส่งให้กับโรงเรียนทั้งประเทศซึ่งโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยอาจจะสูญหายไปแล้วเรายินดีที่จะส่งให้ใหม
1: ่ส่งให้ใหม่ได้
3: และเรียนยังมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยโรงเรียนก็น่าจะเอาตัวรายการของโทรทัศน์ครูเนี่ยไปไว้ในห้องสมุดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ของครูเสียน่าจะทำให้คุณครูสบายใจขึ้นอย่างน้อยก็เป็นการบอกว่าถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนตรงนี้ซึ่งเรามีปัญหาเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกเราว่าสอนอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิหรือใช้อุปกรณ์แบบนั้นสิแบบโน้นสิอะไรเงี้ยนะคะ
1: เท่าที่ฟังแล้วนะครับผมว่างานที่หนักจริงก็คือครูนั่นเองผมเชื่อว่าตอนนี้คุณครูทั่วประเทศหรือว่าคุณครูที่ประสบอุทกภัยต้องการกำลังใจครับอยากให้ผอ.จำเนียรช่วยให้กำลังใจนิดนึงครับเนื่องจากว่าเป็นผอ.ที่โรงเรียนประสบอุทกภัยด้วย
2: ครับส่วนของโรงเรียนนะครับเพื่อนครูถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เพื่อนครูที่โรงเรียนวัดดูตรงธรรมก็ดีเพื่อนครูของเราทั่วประเทศนะ
1: ครับ
2: ที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้ก็คิดว่า

0: นับเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนะที่ปรากฏอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทางโทรทัศน์ครูเราได้ดำเนินการก็คือทางด้านวิชาการเครือข่ายวิชาการอันนี้ทางโทรทัศน์ครูได้ดำเนินการแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูทางด้านกายภาพสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะให้ทางโทรทัศน์ครูเนี่ยได้ดำเนินการต่อไปอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูจิตใจของเพื่อนครูเราซึ่งหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตใจเนี่ยค่อนข้างมาก
1: ครูเศร้าหงอยมาเลย
0: เพื่อฟื้นฟูเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กของเราเพื่อมุ่งไปสู่คุณภาพในอนาคตต่อไปอันนี้พวกเราก็อยากจะฝากทางโทรทัศน์ครูแล้วก็พี่น้องเพื่อนครูทั่วประเทศไปด้วยนะครับ
1: กำลังใจครูต้องดีก่อนนะครับทางอาจารย์อมรรัตน์ครับให้กำลังใจนะครับ
2: คิดว่าขณะนี้เนี่ยโทรทัศน์ครูคงนะคะเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพให้กับคุณครูทั่วประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทางโทรทัศน์ครูก็คงจะช่วยในหลายๆเรื่องให้ท่านได้โดยเฉพาะในอาชีพของเราเองนะคะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ครูมืออาชีพนะคะต่อไปค่ะ
1: สำหรับเพื่อนครูนะครับที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจผมเชื่อว่าถ้าเกิดฟังทั้ง3ท่านที่ได้พูดมาทั้งหมดเนื้อหาในวันนี้นะครับผมเรียกว่าเรียกกำลังใจกลับคืนมาได้อย่างดีเพราะว่าตอนนี้คุณไม่ได้ยืนดูคนเดียวบนโลกใบนี้บนโลกของการศึกษานะครับคุณยังมีเครือข่ายของสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูช่วยท่านได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเพื่อนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอาจารย์ลดาครับถ้าเกิดคุณครูยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูอยากสมัครเป็นสมาชิกทำอย่างไรครับ
3: ง่ายมากเลยค่ะถ้าสมมติท่านสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะท่านก็เปิดเว็บไซต์ของโทรทัศน์ครูก็คือ www.thaiteachers.tv thaiteachers มี s นะ
1: ครับ thaiteachers.tv
3: ตรงนี้ก็อยากจะฝากคุณครูว่าโทรทัศน์ครูก็เหมือนที่ท่านอาจารย์อมรรัตน์พูดแล้วก็ท่านผอ.จำเนียนพูดคือนอกจากจะเป็นเพื่อนของคุณครูแล้วเนี่ยทางโทรทัศน์ครูนี่อาสาที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษาของชาติไงเรียนมองว่าคุณครูของประเทศไทยเนี่ยมีครูเก่งเยอะเราอาจจะพบคุณครูในรายการโทรทัศน์ครูเพียงไม่กี่คนอาจจะ100-200คนแต่เรียนเชื่อครูของไทย 600,000 คนเนี่ยเรามีเป็นแสนนะ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นครูดีเนี่ยมีทั่วไทยเราอยากจะให้คุณครูเหล่านั้นเนี่ยมีจิตอาสาค่ะอาสาที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือคิดไม่ออกอ่ะว่าจะสอนเรื่องนี้ทำยังไงถ้ามีปัญหาเรื่องนี้จะทำอย่างไรอยากให้เป็นเครือข่ายกันเชิญชวนนะคะขอให้ทุกคนทั้งประเทศมาสมัครกันเป็นสมาชิกของโทรทัศน์ครูค่ะ
1: เครือข่ายของเรานะครับสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูไม่ได้เป็นเพียงแค่มิตรนะครับแต่เราคือกัลยาณมิตรของเพื่อนครูทั่วประเทศจะพัฒนาเพื่อนครูให้กลายเป็นครูมืออาชีพสำหรับเพื่อนครูที่มีจิตอาสานะครับเรามีกิจกรรมทุกวันเสาร์ตลอดเดือนธันวาคมนะครับในการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยติดต่อง่ายครับติดต่อโทรทัศน์ครูครับ02-745-8112-3-309ครับแล้วก็รวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.thaiteachers.tvTV นะครับก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมพูดคุยนะครับเราเห็นอนาคตของการศึกษาไทยอย่างแรกเราต้องไม่ท้อเราต้องสนับสนุนด้วยกันเพื่อนช่วยเพื่อนและเราจะโตไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนครูที่มีจิตอาสาที่ทำไปแล้วและกำลังคิดจะทำด้วยติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พวกเราเป็นเด็กดอยแล้วก็พวกเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็เลยคิดว่าพวกเรามีจิตอาสาพอที่จะมาช่วยเพื่อนราชภัฏด้วยกันค่ะ
1: พอเห็นจากข่าวนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นจากข่าวทีวีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะมาทีนี้อยากจะเปลี่ยนให้ความอยากเนี่ยเป็นพลังผลักดันว่าอย่าเพียงแค่อยากค่ะเราสามารถที่จะรวมพลังเล็กๆของเราเนี่ยรวบรวมกันมาเชื่อว่าพลังเล็กๆเนี่ยค่ะจะสามารถทำให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คนไทยช่วยคนไทยด้วยกันค่ะ

0: วัสดีค่ะดิฉันตรีดาวอภัยวงศ์นะคะกับ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะรายการที่รวบรวมและนำเสนอตัวอย่างเครือข่ายของบุคลากรทางการศึกษาที่น่าสนใจค่ะจากการที่โทรทัศน์ครูนะคะได้ดำเนินการโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เป็นตัวกลางนะคะในการจัดหาอาสาสมัครเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทางกายภาพค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการจัดการเรียนรู้ค่ะกับกิจกรรมการบูรณาการหลักสูตรฟื้นฟูหลังน้ำท่วมค่ะตอนนี้นะคะครูในเครือข่ายสมาชิกครูมารวมตัวกันค่ะอยู่ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อที่จะมาระดมความคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาสำหรับการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรค่ะบรรยากาศในงานนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญและก็คุณครูจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านเป็นผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูค่ะรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะท่านที่สองนะคะผู้อำนวยการสุรพลเฉลิมสถานค่ะจากโรงเรียนวัดตูมสิริบุญญาประชาสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านที่สามค่ะผู้อำนวยการบพิษมาธุระนะคะโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสารจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และท่านสุดท้ายค่ะรองผู้อำนวยการพิษเพลินสารสารนะคะจากโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็หลังจากที่น้ำไปแล้วตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของทั้ง3ท่านก็คือว่าจะจัดการเรียนการสอนยังไงให้ทันตามหลักสูตรนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วไม่ทราบว่าอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยมีปัญหาตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ปกติแล้วในเมื่อเวลาเรียนไม่พอเนี่ยทางกระทรวงก็ได้กำหนดแนวทางว่า เราจะเรียนชดเชยตอนเย็นอีกวันละ1ชั่วโมงแล้วก็ในวันเสาร์นะครับวันเสาร์อย่างที่เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปของโรงเรียนที่เวลาเรียนไม่พอในน้ำท่วมนะครับ
0: แล้วทางของโรงเรียนอาจารย์บพิษล่ะคะ
5: ถ้าถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรปัญหาคือลูกศิษย์หายครับลูกศิษย์หายน้ำท่วมไป2เดือนเนี่ย ผู้ครองเพิ่งโทรมาบางท่านก็บอกว่าอยู่ศรีสะเกษบ้างสุรินทร์บ้างบุรีรัมย์ยังกลับไม่ได้ ปัญหาก็มีข้อต่อรองอีกหนังสือหายหมดเลย แบบเรียนหายหมดเลยจมน้ำคว้าออกไม่ทันจังหวัดนนทบุรีของเราก็โชคดีอีกได้รับความปรารถนาดีจากหลายสำนักพิมพ
0: ์
5: ที่ยื่นความประสงค์บอกว่าจะเอาหนังสือมาเข้าห้องสมุดฟรี
0: ของอาจารย์พิเพลนะคะ
4: ของดิฉันนะคะก่อนที่จะเปิดเรียนเราก็ประชุมกับคุณครูทั้งโรงเรียนว่าเนี่ยเราต้องทบทวนก่อนเราบอกให้คุณครูทุกท่านทบทวนเพื่อเรียกความรู้ซึ่งมันอาจจะไปกับสายน้ำ
0: ค่ะ
4: สำหรับเด็กแล้วค่ะมีผู้ปกครองหลายท่านโทรมาหาดิฉันว่าลองคะเนี่ยไม่มีชุดนักเรียนบอกไม่เป็นไรค่ะมาเลยเอาลูกมานะคะแล้วเด็กทุกคนที่มาเนี่ยหน้าตาแจ่มใสอยากเรียนแบบทุกคนมาบ่นอยากคิดถึงโรงเรียนมากอยากมาโรงเรียนเหลือเกินเมื่อวานนี้ดิฉันได้พูดหน้าเสาธงก็ถามว่าใครไม่อยากมาโรงเรียนบ้างไม่มีเลยเขาอยากมาโรงเรียนแล้วก็บอกว่าลูกทุกคนเนี่ยลูกต้องตั้งใจเรียนแล้วนะเพราะว่าลูกเราเสียเปรียบเขาเราเปิดเราสอบก็ยังไม่ได้สอบปิดก็ปิดก่อนเขาแล้วก็เปิดก็เกือบจะทีหลังเขานะคะก็ให้ลูกตั้งใจเรียนนะคะ
0: ค่ะคือเท่าที่ฟังในแต่ละโรงเรียนก็มีวิธีการแก้ปัญหาตามสภาพหรือปัญหาของแต่ละโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องเรียนถามอาจารย์ลัดดาละค่ะว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็กิจกรรมวันนี้จะช่วยที่จะทำให้คุณครูเบาแรงแล้วก็สอนทันหลักสูตรได้อย่างไรคะ
6: กิจกรรมวันนี้คือเรามาชวนครูทั้งหมด12โรงเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเนื้อหาสาระที่เหลือที่เราจะต้องสอนในภาคปลายเนี้ย ว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเราจะเน้นไปที่5กลุ่มสาระหลักก่อนแล้วก็ดูซิว่าเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะบูรณาการได้ไหมเพราะการบูรณาการนั้นจะช่วยทำให้เวลาที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยกระชับเข้ามาโดยที่เนื้อหาไม่หายไปไหนนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำนะคะ
0: ช่วงต้นนี้เราไปดูกิจกรรมแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางค่ะไปดูว่าบรรยากาศในการทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สิ่งที่อยากจะให้เกิดในวันนี้ก็คือถ้าเป็นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเรียนมองว่าเวลาเราจัดการเรียนรู้อย่างนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระเรามักจะยึดเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระเป็นหลักแต่บางครั้งบางคราวเราจะพบว่าเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยบางทีเราบูรณาการได้เราจะได้มีเวลาเหลือพอที่จะไปใช้อย่างอื่นได้บ้าง
7: ตอนนี้ที่นั่งเป็นโรงเรียนเราจะแยกเป็น5กลุ่มสาระก่อนดีกว่านะเพื่อจะวิเคราะห์ได้พอได้เสร็จแล้วเราถึงจะมาคิดกันว่าเราจะทำหน่วยบูรณาการอะไรได้บ้างระหว่าง5สาระเนื่องจากว่าการจัดหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนเป็นไปตามสถานศึกษาที่ต่างคนต่างทำถึงแม้ว่าเราจะใช้หลักสูตรแกนกันโดยวิเคราะห์จากตัวชี้วัดตัวนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ไปจัดโครงการของเป็นแผนการเรียนรู้รายปีของตัวเองถูกไหมดังนั้นตรงนี้อยากจะให้มาวิเคราะห์กันก่อนว่าแต่ละโรงเรียนมีเนื้อหาสาระที่จะต้องสอนในภาคปลายเนี่ยตรงกันหรือไม่มีอะไรบ้างที่เราจะต้องสอนเด็กในเทอมปลายนี้วิธีการง่ายๆขอโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นหลักหรือจะเป็นของวิทยากรก็ได้แล้วก็โรงเรียนที่เหลือดั้งติ๊กของตัวเองว่าวิกลุ่มเนื้อหาสาระที่ตัวเองจะต้องสอนตรงกันหรือไม่และถ้าไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูว่าเนื้อหาที่ตรงกันนั้นเนี่ยเราจะมาโชว์ข้างบนแล้วเราดูว่าจะบูรณาการได้ไหมถ้าบูรณาการได้เราก็จะได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการใน5กลุ่มสาระแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีว่าเราจะทำยังไงต่อ
8: ก็รบกวนว่าเอาอาจารย์โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเป็นหลักดีไหมคะว่าอาจารย์จะเหลือเรื่องอะไรบ้างหรือว่าเนื้อหาของป.6 ปีนี้เนี่ยอาจารย์สอนครบหมดหรือยังนะคะถ้าดิฉันคิดว่าก็มีไฟฟ้าสอนยังคะเปิดมาใช่ไหมคะแล้วคิดว่าเหลือเรื่องไฟฟ้ากับดาราศาสตร
9: ์เอาอย่างนี้ละกันอาจารย์เอาเรื่องของหลักภาษาดีไหมคะนะคะหลักภาษาเพราะวรรณคดีนี่มันจะแตกต่างกันมากแต่ละระดับนะคะ
10: ถ้างั้นภาษาให้มันตรงกัน
9: ใช่ค่ะ
11: การเขียนจดหมายค่ะการเขียนจดหมาย
9: โรงเรียนอื่นมันดีไหมคะการเขียนจดหมายนี่ภาคปลายต้องสอนอาจารย์สอนไปแล้วนะคะของโรงเรียนต้องสอนไหมคะสอนจะต้องสอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกันซ้ำกันสองโรงนะคะ
12: ต่อไปยูนิตต่อไปค่ะเวเธอร์ค่ะอากาศนะคะก็คือจะเป็นเรื่องย่อยๆคือ climate and weather แล้วก็ clothes and weather ด้วยค่ะก็คือเสื้อผ้าแล้วก็ลักษณะของอากาศค่ะ
13: น่าจะไปอยู่ในเรื่องของ people อะค่ะทีนี้เขาไปอยู่ในเทอมหนึ่งก็คือหัวข้ออันนี้มันค่อนข้างกว้างแต่อันนี้มันค่อนข้างซิกลงไปละเอียด
9: อันอาจจะอย่างนี้ก็คือ
13: แต่เนื้อหาย่อยหนูก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเขาอะไปลง copy ด้วยหรือเปล่า
12: ค่ะ
13: แต่มันเขาบอก about people เลยกว้าง
12: รวมกว้างอันนี้ก็ไม่ได้ย่อยไม่ได้ย่อยเลย
13: ใช่
12: อ
13: ัน
12: น
13: ี
12: ้4บวก6บวก4บวก6 4เป็นอะไรความกว้าง6เป็นอะไรมีกี่ด้านถ้าครูเขียนใหม่ครูอยากให้เขียนใหม่ลองเขียนให้ดูซิมันอาจจะเป็น4บวก4บวก6บวก6อะถ้าสั้นกว่านี้ล่ะก็เป็น2คูณ4บวก2ก็ได้ออกมาก็กลายเป็น2คูณความยาวความกว้างบวกคูณความยาวก็ได้เป็นความยาวรอบรูปเด็กคิดเองเห็นไหมอาจารย์ห้ามขึ้นต้นไม่สูงจะไม่ห้ามขึ้นต้นไม่สูงเรามักจะสำเร็จรูปไง

0: นี่ไงเด็กคิดละ
1: ถ้าครูเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจก็มาช่วยกันเถอะเอาความภูมิรู้ที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมาช่วยกันแล้วมารวมกันเมื่อเรารวมกันแล้วเนี่ยความคิดของครูแต่ละท่านแต่ละท่านมารวมกันเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถจะเอาไปช่วยคนอื่นซึ่งเขากำลังลำบากตอนนี้นะคะเรามาช่วยกันวันสองวันแต่สามารถให้คนไปใช้ได้ทั้งเทอมทั้งปีการศึกษาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เด็กเองก็ได้รับความรู้ได้อย่างตรงแม่นแล้วก็ เต็มตามที่หลักสูตรกำหนดในเวลาจำกัดค่ะ
2: งานครูเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะและพลังของครูเนี่ยเป็นพลังสำคัญในการที่จะสร้างเยาวชนนะคะให้เป็นคนโดยสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นครูเองบางครั้งก็ต้องเสียสละเวลาแม้จะเป็นเวลาในวันหยุดเนี่ยเพื่อที่เราจะมาระดมความคิดพละกำลังที่จะทำประโยชน์ให้กับเยาวชนของเรา
3: เห็นรู้สึกว่าบรรยากาศนี่คุณครูแต่ละท่านนี่ตั้งใจกันเต็มที่เลยนะคะรวมทั้งคุณครูที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะคงต้องถามท่านผอ.แล้วก็รองผอ.ในฐานะผู้บริหารกันดีกว่าค่ะว่าเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง
4: ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยรวมกำลังกันผนึกกำลังดิฉันเนี่ยก็สามารถที่จะไปนำไปใช้ได้อย่างเช่นอย่างเรื่องของหนังสือเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลุ่มสาระสังคมบอกว่าเด็กเขาสอนโดยไม่ต้องมีหนังสือแต่คุณครูมีหนังสือการที่เด็กไม่มีหนังสือเขาก็ต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะว่าครูต้องพูดอะไรอธิบายอะไรแต่ถ้าเด็กที่มีหนังสือเขาก็เหมือนกับไม่ใส่ใจฉันอ่านเอาเองก็ได้แล้วมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยก็เอาโอเน็ตมาสอนกันเลยก็มีอาจารย์ก็ท่านแย้งบอกว่าถ้าโอเน็ตเด็กก็จะได้แค่ได้ทำข้อสอบแต่ความรู้เนี่ยไม่ได้นะคะเขาบอกว่าต้องเอาทั้งโอเน็ตแล้วก็การสอนเนื้อหาก็ต้องมีการบูรณาการกัน
3: อาจารย์ประพิษล่ะคะได้เห็นประโยชน์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: การที่ครูแต่ละโรงเรียน12เรียนเนี่ยจัดกลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระออกไป5กลุ่มสาระหลักคุณครู12เรียนอย่างน้อยก็12ท่านรองศาสตราจารย์ระดายังจัดทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญเราเคยเห็นหน้าเห็นตาคุ้นๆหน้าคุ้นตาในทีวีครูบ่อย
3: ค่ะ
5: เก่งหลายท่านเก่งจริงอย่างภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย
3: ค่ะ
5: เมื่อหลายพลังมารวมกันผมเชื่อว่าหลากความรู้หลากวิชาการเมื่อมารวมกันเนี่ยมันจะตกผลึก
3: ค่ะ
5: ถ้าความรู้มันตกผลึกได้มันก็ยังประโยชน์มหาศาลให้แก่การจัดการศึกษา
3: ท่านผอ.สุรพลนะคะคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรกลับไปที่โรงเรียนบ้าง
6: เห็นบรรยากาศแล้วคนที่คัดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาคนที่ดูแล้วนำไปถ่ายทอดได้แล้วเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน
3: ค่ะ
6: นั้นโครงการเนี่ยผมว่าถึงจะเป็นจุดหนึ่งที่ครูเราเนี่ยอย่างน้อยก็ได้จุดประกายว่าในระยะเวลาที่จะแค่เดือนกว่าๆเนี่ยจะสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยต้องใช้อะไรที่มันทางลัดนะ
3: ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปทางนู้นกันต
1: ่อโอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก

0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะคนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังตั้งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ

0: DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: เลย
4: ไปกันเลย
2: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่าง

กายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่เชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและ School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาในหัวข้อ Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันสำหรับวันนี้เป็นตอนที่4นะคะ Welcome to the Teacher Training Distance Learning Program organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok TOT Public Company Limited and School for International Training Vermont. The topic of this series is Learning to Read, Reading to Learn.Reading as a Tool for Lifelong Learning, conducted by Professor Margie Anderson from School for International Training, Vermont. Good morning, Professor Margie.
1: Good morning, everybody. Sawadee ka. It's a pleasure to be here again with you. And I'm delighted to see that everybody made it through three sessions, and now you're back for session four.Today we're going to conclude with the narrow reading activity we began in session three. We ran a little bit short of time, and so we're going to finish that up. If you remember, in session three we were looking at the idea of what we call narrow reading, trying to look at texts that have similar subjects, but that are different kinds of texts.So we were looking, as we finished up in session three, at a text that came from Bangkok Post, the learning session online. I don't know if anybody had a chance to look online and see all the materials that are there, but there are many, many very useful materials that you can adapt for your students. And I encourage you to go and look. They really do a very good job there. So we were looking at a text that was aboutloneliness, do you remember? And about students and technology. And what was kind of interesting about that text is it looked at the fact that sometimes technology, which we think is supposed to make us connected, internet, email, Facebook, all these things are supposed to make us feel close to people.But the text talked about that for some students, in fact, technology gets in the way and makes us not connected to people, makes us isolated. And they talked about the difficulty of students who feel isolated. And I think sometimes when I go on the SkyTrain and I see all the students with plugged into iPods or telephones, and they're sitting beside each other, and they're not...communicating with each other. They're listening. And I thought, you know, that's maybe an example of what the text was talking about. So before we go on to the next activity related to that, I'll let Ajahn Naraporn recap.
0: ค่ะคงจำได้นะคะในเซสชั่นที่3นะคะในช่วงท้ายอาจารย์มาร์ตี้ก็พูดถึงการ narrow reading นะคะซึ่งเป็นการที่นำเท็กซ์ในหลายๆแบบนะคะซึ่งพูดถึงหัวข้อเดียวกันมานะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็เรื่อง loneliness นะคะแล้วก็อาจารย์ก็นำเท็กซ์มาซึ่งมาจากหลายๆแหล่งนะคะแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยเทคโนโลยีมีมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยตัดขาดจากสังคมจากเพื่อนจากคนอื่นนะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะใช้นะคะพร้อมอย่างอยู่กับคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่คอมพิวเตอร์ไม่พูดกับคนอื่นนะคะหรือว่า อาจารย์บอกเห็นนั่งรถไฟฟ้าก็จะทุกคนก็จะมี iPod ฟังเพลงนะคะก็เลยไม่คุยกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเท็กซ์ที่อาจารย์คัดเลือกมาเมื่อวานนะคะซึ่งจะเป็นเท็กซ์ที่มาจากหลากหลายแหล่งแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันคือ loneliness นะคะซึ่งเป็น narrow reading ค่ะ
1: Okay, if you'd pull up please the slide that is at the end of session 3On this slide, and you had this in your handout from yesterday if you brought them back with you. This is a poem And so this is a different kind of text. Poetry can be a wonderful kind of text to use with students. And our friend yesterday who asked about young learners, poetry is very powerful at all ages, can be very great for the students who are very young, all the way up through university and adult students, because poetry brings different kinds of images to mind, and oftentimes, whereas poems can be very difficult and very challenging, they can also be very simple. So you can choose different kinds of poetry. This poem talks a little bit about loneliness, but in a very different kind of way, and it's just as an example of connecting different kinds of texts together. So the way I'd like to just run through this poem is to go line by line, and we'll just start here, if you don't mind, and each person can read one line, okay? So can I start with my colleague way here on the left? Will you read the first line, please, just the first one? And then we'll go one by one around the room to read the poem.
2: You do not have to be good.
1: Okay, so what I want to point out about this poem, which is interesting from the narrow reading perspective, the one text involved technology and loneliness, and this one involves nature and loneliness, and talks about the opposite. So one describes the problem of loneliness, and this one actually describes the solution to loneliness, which is to feel connected to the natural world. So again, you get through reading, you can really inspire your students' imagination about how, what they can do when they feel lonely. So it touches on many levels of the individual when you poetry.
0: ค่ะสำหรับpoem บทนี้นะคะอาจารย์ก็บอกยกตัวอย่างมาเพราะว่าเป็นหัวข้อเรื่องเดียวกันคือเรื่อง loneliness นะคะเพียงแต่ว่านำเสนอในรูปแบบของบทกลอนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเนื้อหาของ poem อันนี้เนี่ยเป็น loneliness and nature นะคะคือกับธรรมชาติส่วนเนื้อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่อาจารย์พูดถึงนะคะนักเรียน loneliness ของนักเรียนนั่น เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น loneliness เนี่ยก็มีหลายระดับหลาย level ด้วยกัน

0: นะคะเราก็สามารถที่จะมาผสมผสานกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็เป็นสื่อหลายๆแบบหลายๆประเภทที่จะมาพูดนำมาเรียนได้นะคะค่ะ
1: Okay, and as we discussed quite a bit yesterday, the idea of students trying to connect deeply with what's important and meaningful to students is one of the techniques that we have agreed upon as very important in reading in particular, because reading challenges all of us. Reading in a language that is not our mother tongue is a big challenge for everybody.And so the more, it's very important that we identify readings that will touch our students and inspire them and motivate them. So this should always be our first criteria. If we open the textbook and the reading looks very boring, forget it. Find another text. If it makes you feel, you know, then imagine how it's going to make your students feel.
0: Okay.อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าการที่จะฝึกนะคะอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งท้าทายมากๆเลยนะคะท้าทายกับทั้งผู้เรียนแล้วก็ท้าทายกับทั้งผู้สอนด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราจะเลือกมาให้ผู้เรียนอ่านเนี่ยนะคะจะต้องเป็นสิ่งซึ่ง inspiring นะคะคือมีแรงจูงใจใช่ไหมคะ motivating interesting นะคะน่าสนใจนะคะไม่ใช่ว่าพอเห็นแล้วก็รู้สึกเบื่อนะคะค่ะหรือว่ารู้สึกไม่อยากอ่านนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจที่เขาอยากอ่านมีแรงจูงใจให้อ่านเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เสริมสร้างทักษะนี้ได้อย่างมากเลยค่ะ
1: Okay, thank you. If you could pull up now the PowerPoint for session four, we're shifting gears now into the fourth session. And this session, we're going to begin by looking at the idea of text choices. So as I just said, sometimes the texts that are in our books are fabulous, and sometimes they're not so good.And sometimes to motivate our students, we want to be thinking, what are some other kinds of texts that we can use? So that's where we're going to begin today. And I want to, my statement is, texts are everywhere. So when you start looking for texts, I just came back, I spent the weekend in Hong Kong, which has they're speaking another language, and it's another kind of written text.And what I was struck by in Hong Kong, as I always am in Bangkok, is the number of places where you can see English written. On signs, in the SkyTrain, advertisements, English is really all over the place. It's absolutely astonishing. Even road signs. So we begin to think, where are all the places that we can find texts?
0: Okay.สำหรับเซสชันที่4นะคะอาจารย์ก็เริ่มด้วย choice of text นะคะคือของ text ประเภทต่างๆนะคะอาจารย์ก็บอกว่า text are everywhere นะคะคือเราสามารถที่จะหา text ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะมาสอนหรือว่าให้สนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านเนี่ยได้จากทุกแห่งนะคะอาจารย์เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงอาจารย์ก็บอกว่าsign ป้ายต่างๆที่นั่นนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะซึ่งแสดงว่าก็หาอ่านได้ง่ายมากค่ะ
1: Okay, so what I would like to do first with your partners is at your tables is to brainstorm as many different kinds of texts as you can. So you might not only be thinking about places where you can find texts, but kinds of texts. So for example, a novel is one kind of text.A newspaper is another kind of text. So both places where they can be found and types. So just brainstorm quickly with your partners for 5 minutes, and then we'll go to Hua Hin first to greet our colleagues there, and we'll make a list of them on the board. But brainstorm with your partner first.
0: ค่ะ activity แรกนะคะอาจารย์มาตี้ก็อยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะว่าเราจะหา text ภาษาอังกฤษได้จากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็จะเป็น text ประเภทไหนนะคะจากที่ไหนแล้วก็ประเภทไหนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง2อันคือนิยายนะคะกับหนังสือภาษาอังกฤษค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงป้ายด้วยนะคะค่ะ

0: Hey, let's start now to just collect a list. And basically the purpose of making this list is to remind everybody as teachers that there are many kinds of texts that you can use to help your students read. So, but let's start with the list from Hua Hin, please. Who would like to give me a few from your brainstorming?
1: From Hua Hin, we can find texts from sign by the road, the advertisement from newspaper, magazine, brochure, leaflet, comic, ticket, short story, menu in the restaurant.
0: That's a fabulous list. I think I missed something. You said signs by the road, and then you said a couple of other things. Then you said brochure,
1: ads,
0: leaflets.
1: Ads. From newspaper, ads, magazine.
0: And I know I missed at least one other thing.
1: Yeah. ซอง
2: บอกซ้ำอีกทีได้ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะต้องเสียงดังนิดนึง
1: ค่ะงั้นเริ่มใหม่นะคะ I will start again นะ sign by the road advertisement
2: ไม่ได้ยินเลยค่ะ
1: sign by the road advertisement from newspaper and magazine brochure leaflet comics ticket short storyMenu from restaurant, box of cosmetic, packet of food.
0: Okay, great. Look at that big list. So let's see if we can add more, Bangkok. What else can we add to this list? This is going to be a big challenge, so you have to call out loudly so we can get it on the list. What else? Okay, so by generating this list, the purpose of doing this is really to, again, get you to think, as they say, outside of the box, and to think what is going to be motivating for students. So just a minute ago, I was chatting with Ajahn Narapporn. It is a very fun activity for students to be told to go out for a week and collect as many statements on T-shirts as they can find. Write down every T-shirt they see, and especially the ones that don't seem to make sense, because sometimes the T-shirts have funny jokes or have strange things and you don't understand. So it's a great activity for students to do. We're going to do an activity in just a minute. Go ahead.
2: ค่ะจากกิจกรรมนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้ให้เราช่วยกัน brainstorm นะคะว่าเท็กซ์หลากหลายนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะหาจากที่ไหนได้นะคะก็มีมากมายเหลือเกินนะคะคงอ่านไม่หมดยกตัวอย่างนิดนึงก็แล้วกันนะคะ signs ads brochures leafletscomics, menus, ticket, pockets, packets of foods นะคะคือห่อของอาหารนะคะ notice internet ใช่ไหมคะ poems recipes นะคะคืออะไรฮะตำราอาหารนะคะ maps credit card postcard manuals นะคะพวกคู่มืออย่างเช่นเราซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องเล่น DVD ใช่ไหมคะก็จะมีคู่มือนะคะแถมมาซึ่งก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนั้นเราก็อาจจะมาใช้ได้นะคะ ingredients karaoke ค่ะอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเวลาเราร้องเพลงนะคะก็มีตัวขึ้นแต่ว่าอาจารย์อย่าเอาภาษาไทยนะคะเอาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่แปลที่สะกดภาษาไทยไม่ใช่นะคะก็อาจารย์ก็ต้องฝึกให้นักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษโดยที่ตัวที่ขึ้น subtitle เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ movie subtitle ก็เช่นเดียวกันนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ย subtitle จะเป็นภาษาไทยเราก็ลองดูซิว่าถ้าดู subtitle เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ช่วย reinforce ความเข้าใจเวลาเราดูหนังนะคะreceipt นะคะใบเสร็จก็มีนะคะเป็นภาษาอังกฤษ nutritional facts ก็อะไรฮะพวกข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารซึ่งจะมีอยู่ตรงข้างๆกล่องข้างๆห่อที่เป็นอาหารเป็นขนมเป็นของว่างอะไรอย่างนั้นนะคะschedules นะคะแล้วก็ billboards นะคะพวกป้ายใหญ่ๆตามท้องถนนก็มีเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ที่อาจารย์มาที่แนะนำก็คือ t-shirts ค่ะที่เสื้อยืดนะคะที่เป็นมักจะสกรีนคำพูดนะคะข้อความอะไรนะคะเป็นภา

0: What do you have?
1: Oh, sorry. Marujang chip, the cheapest marujang, yes.
0: Okay, so you have root noodles.
1: Yeah, noodles, yes.
0: Okay, and you also have, what's the other item?
1: Betty Crocker. Yes, sorry. Betty Crocker.
0: Okay, so she has a Betty Crocker something and some noodles, and which item do you think is the cheapest?
1: Betty Crocker is cheap. No. Marujang cheapest. Yes. Because it's my bed, I like to think. Yeah.
0: Okay.
1: But tell me, you want to... I want to choose only one.
0: Okay. So the noodles are the cheapest. Okay. Let's go to the next table. Tell us what you have at your table and tell us which one is the heaviest. Weighs the most.
2: ค่ะบอกทั้ง2ชูทั้ง2อันก่อนนะคะว่ามีอะไรนะคะแล้วก็อันไหนที่หนักที่สุดค่ะ
3: Carrot cake.
0: Okay, so carrot cake and some medicine or vitamins or something. Okay.
3: This one is cheapest.
0: Actually, this your question is heaviest. Which one it weighs the most?
3: This one is heaviest.
0: Okay, the vitamins is the heaviest. Thank you. We'll do one more here. Which product is the lightest? Next table, please. Tell us what you have, and tell us which one is lightest. What do you have?
4: Four cheeses is the lightest.
0: Okay, but what is the other item?
2: บอกก่อนว่าอะไรค่ะ สองชิ้นนั่นนะคะ อะไร
4: Creamy potato and four cheeses.
0: Okay, so you have a potato soup mix,
4: yeah.
0: And a cheese noodle mix, and which one is lightest?
4: Four cheeses
0: is lightest. Okay, excellent. If I could have, please, the downloaded slide. I think it's a PDF file. We're going to do one more activity with a label, and this one is going to be on the screen and not in your handout and not in front of you. So if you look at this, again, these are things that you can find. You've got the link. These are things you can find on the internet so that if, for example, finding a bunch of things with English labels on it is difficult for you, maybe in your town where you live, the stores don't have products that have English labels. It's possible that that's not the case. You can find these things on the internet. And so what I'd like you to do with your partner is look at this. We have here two different labels for a kind of pizza. Okay? And this is another reading and critical thinking, critical reading activity. I want you to look at the two labels with your partner and decide which pizza is healthier, which is the better pizza to buy, and why. Okay, so take a few minutes to examine that.
2: ค่ะที่ปรากฏบนจอนะคะก็คือ nutritional facts นะคะของพิซซ่า2ยี่ห้อด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เราจะหาได้นะคะแม้ว่าเราจะหาสินค้าอะไรที่เป็นสลากฉลากที่เป็นภาษาอังกฤษยากนะคะบนเน็ตได้มีมากมายนะคะค่ะจากเว็บไซต์ที่เห็นนะคะแล้วก็กิจกรรม activity นี้ก็คือว่าให้อาจารย์เปรียบเทียบ nutritional facts ของพิซซ่า2ชนิดนี้แล้วดูว่าอันไหนที่ healthier ที่จะดีต่อสุขภาพมากกว่ากันค่ะ
0: โอเค lots of information on this label a lot of information to take in and to try to figure out can we go to Hua Hin first, and is somebody willing to tell us which pizza do they think is the healthier one, and why? We might have different opinions. Can somebody say which one they think is better, the one on the left or the one on the right, and why?
5: Good morning. I chose the one on the left. I look at the nutrition facts. The first thing I look at the cholesterol, the one on the left, only 5%, but the one on the right is 18%. And the second thing I look at other detail, that is less fat. less by only 14%, but the one on the right is 40. And then other detail like vitamin A, calcium, the one on the left has more, but the one on the right has less. Yeah, thank you.
0: Great, thank you. Now these, so she has a set of criteria that she used. One was about calcium, so she's reading the different ingredients, and so, and again, she's making a critical thinking decision based upon what she thinks is most important for her.
2: ค่ะก็จากคำตอบนะคะท่านอาจารย์ก็เปรียบเทียบนะคะเริ่มที่คอเลสเตอรอลใช่ไหมคะที่ว่าทางอาจารย์เลือกทางซ้ายนะคะว่าพิซซ่าทางซ้ายนี้น่าจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลน้อยกว่านะคะแล้วก็แฟตด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แคลเซียมค่ะก็เป็นการใช้การคิดวิเคราะห์นะคะเปรียบเทียบค่ะ
0: โอเค How about somebody from Bangkok? You can agree or disagree, but I'd like to hear which one you think is healthiest and your reasons for selecting that. Would somebody be willing to volunteer, please? Yes, please. Thank you.
6: Yes, I agree with her.
0: Okay. But you have to give me some new reasons. You can't just agree.
6: The first thing I saw that fat is low fat. Low fat but high carbohydrate but just little bit.
0: Okay.
6: That's math.
0: Okay. So you're looking at the fat content. And that was your criteria for which one is, and that the carbohydrate wasn't very different. So it's okay. Okay. Excellent. So again, in this reading activity, you are looking at more individual words. There's not very many sentences on this activity. It's really in elements of the product. So again, it's a reading activity that you could do with very young students, with very early readers. The vocabulary is quite simple. Percentage, numbers, fat. Carbohydrate is a difficult word, but we can learn that word easily. So this is the kind of activity that you can do with any level of learners, and you can do the critical reading kind of angle of it, having to decide themselves which is better, and to have to look at all of the information to make a decision.
2: ค่ะก็อาจารย์มาดี้ก็ถามนะคะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็เหตุผลตอนแรกอาจารย์ก็บอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ทางหัวหินนะคะซึ่งก็คือเราก็เวลาสอนเราก็มักจะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะประมาณจะบอกว่าเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะแต่นี้เราก็ต้องยืนยันนะคะว่าอยากจะให้ตอบโดยใช้เหตุผลของตัวเองนะคะแล้วก็หนึ่งก็คือว่าอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มาดี้แนะนำว่าพวก labels พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือก labels ที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้สำหรับสอนyoung learners นะคะเด็กเล็กได้นะคะเพราะว่าก็เป็นการอ่านในลักษณะที่ระดับคำนะคะไม่ใช่ระดับประโยคหรือว่าย่อหน้าที่ซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นสื่อที่จะใช้ช่วยสอนสำหรับyoung learners ได้ค่ะ
0: Okay so I'll be picking up the food during the break but let's move on now to another element in readingAnd if I could have the next slide, please. We have talked about the role of guessing. In session one, we highlighted the importance of guessing. And as readers, we are always trying to figure out what something might mean, and we have to guess. Good readers make guesses. Good readers are willing to maybe be wrong.That's part of guessing, is that you might misunderstand something. But it's very important that readers, that our students, learn to guess the meaning of a word and to try to figure it out from the clues that are around it. So if you look at this slide, you'll see there are a number of things that we have to do when we're guessing. One is we're trying to decide the meaning of individual words.But sometimes we're deciding the meaning of a sentence within an entire text. So it can be on the word level, the sentence level. Sometimes it's on the level of the whole paragraph. We're trying to guess how the sentences go together. We can guess, when I say discourse relationship, it's a little bit what's the relationship between what's being written and the rest of the text. So is it the beginning of the text? Is it the middle of the text? Where does it fit in the entire text? And also part of the discourse relationship is who wrote the text. So we are concerned with who the author is, and that will influence what kind of guesses we make. So for example, if I'm reading nutritional facts and the author is the person who created the object. So I read nutritional facts on Nutrigrain bars and Kellogg wrote the nutritional facts. Do they want to sell many Nutribars? Probably. So that causes me to think a little bit differently about what the facts are as they're reported. I'll stop there.
2: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะ guessing in reading นะคะอาจารย์ก็บอกว่าการเดานะคะการคาดเดาเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการอ่านนะคะอาจารย์บอกว่า good readers are willing to make a guess นะคะคือผู้อ่านนะคะที่ดีเนี่ยต้องพร้อมนะคะที่จะเดานะคะแล้วก็ good readers are willing to be wrong นะคะแล้วก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดด้วยนะคะเพราะเราอาจจะเดาถูกอาจจะเดาผิดก็ได้นะคะแล้วการเดาเนี่ยนะคะเดาจากอะไรนะคะอันอย่างแรกคือ meaning of a word จากความหมายของคำนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าความหมายของคำเนี่ยก็จะหลากหลายนะคะคำหนึ่งเมื่อปรากฏอยู่ในระดับประโยคระดับย่อหน้าหรือว่าในเนื้อเรื่องใดหัวข้อหนึ่งนะคะก็อาจจะมีความหมายซึ่งแตกต่างออกไปจากในหัวข้ออื่นนะคะและอีกอันนึงนะคะการเดาจาก discourse relationship ก็หมายถึงว่าการที่เรามองว่าประโยคนั้นนะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ text นั้นรวมนะคะหรือว่าเป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลนะคะในเท็กซ์นั้นอย่างไรนะคะในลักษณะใดเช่นการเปรียบเทียบหรือเปล่านะคะการเปรียบให้เห็นความแตกต่างหรือเปล่านะคะการให้เหตุให้ผลหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็หมายรวมถึงว่าใครเป็นผู้เขียนเท็กซ์นั้นด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างNutrition Bars เมื่อกี้นะคะว่าในบริษัทก็เมื่อเขาเขียนคุณสมบัตินะคะส่วนประกอบของอาหารที่ข้างกล่องเขาก็ต้องเขียนที่จะโฆษณาเข้าข้างตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกแต่สิ่งดีๆอย่างนั้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้เขียนเป็นใครด้วยค่ะ
0: โอเค the next item talks about implied meaning or what we sometimes call reading between the lines this is a skill and yesterday I believe somebodyrefer to this as surface meaning and then deep meaning. I believe maybe that was your comment, that sometimes we understand what the words are, but do we understand what the intent of the writer was with those words? So oftentimes, for example, comics have jokes that are oftentimes implied.Or sometimes, especially I think when we're reading about some kind of analysis of a news story, political analysis, sometimes we find sarcasm, which is saying something in a way that's kind of biting. We might say, oh, that's a great idea that I'm speaking, but you can sometimes see that in a text. That's a great idea, when what the writer really means to say is, what a terrible idea.So the use of sarcasm, all of these are notions that are very challenging for readers to learn about because it means you have to know more than the meaning of the word. You have to know the whole context and who the author is. And then finally, guessing also includes cultural references. There are many references that I encounter when I read the Bangkok Post. It's written in English.And I understand all the words. But there are references to the history of Thailand, to the history of the monarchy, the various kings that have come through history. And I don't know this information. So when someone refers to Rama VI, I don't know what that means.

0: and why that's important in the text. So same thing for your students. There is a lot of information that encircles the text that you might have to either make obvious to them or encourage them to research so that they will understand the deeper meaning of the text.
1: ค่ะอีก2หัวข้อนะคะใน gazing นะคะอันแรกคือ implied meaning นะคะหรือว่า reading between the lines ซึ่งอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็คือที่มีท่านอาจารย์บางท่านพูดถึง surface meaning กับ deeper meaning เมื่อวานนี้นะคะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างพวกการ์ตูนนะคะพวกคอมิกส์หรือว่าพวกโจ๊กนะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็มีความหมายที่เป็นในแฝงอยู่นะคะซึ่งเราอ่านแล้วเราก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายแฝงนั้นด้วยนะคะ อีกอันนึงก็คือพวกข้อความที่sarcastic นะคะคืออาจจะสอดเสียดหรือว่าตำหนิไกลๆนะคะโดยที่ผู้เขียนเนี่ยนะคะอย่างเช่นในข่าวหรือในอะไรเนี่ยนะคะซึ่งเราอ่านเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างถ้ามีประโยคที่ว่า that's a great idea แต่ว่าคือถ้าเราฟังผู้พูดเราก็จะรู้เลยว่าโทนเสียงเขาเนี่ยนะคะเขากระทบกระเทียบหรือเปล่านะคะหรือเขาชมชื่นชมจริงๆนะคะซึ่งอาจารย์บอกบางครั้งไม่เป็นเช่นนั้นนะคะอาจจะหมายความว่าเป็นไอเดียที่แย่ก็ได้เป็น terrible idea ก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ cultural reference นะคะอาจารย์ก็บอกว่าใน text ต่างๆนะคะที่สื่อความหมายเนี่ยนะคะมันจะแฝงด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างข่าวหรืออย่างเนื้อเรื่องเนื้อหาอะไรที่อ่านนะคะในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบ้านเราอย่างเช่น Bangkok Post เนี่ยนะคะก็อาจจะมีอะไรซึ่งสื่อทางวัฒนธรรมนี้ซึ่งแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่อาจารย์พบเจอในประเทศของอาจารย์นะคะค่ะ
0: Okay, let's look at the next slide. We're going to do a couple of activities with literal and implied meaning. So with your partner, discuss the different meanings for this phrase. The policeman held up his hand and stopped the car. So talk with your partners about what are different possible meanings for this phrase, and then we'll collect some from everybody. Just take a couple of minutes.
1: บนสไลด์นี้นะคะก็เป็นประโยคThe policeman held up his hand and stopped the car. นะคะ อาจารย์มาร์จี้ก็ให้อาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะถึงความหมายนะคะทั้งความหมายโดยตรงของมันและความหมายแฝงค่ะว่าน่าจะเป็นอะไรได้
0: Okay, you've already shared, but please, I'm happy to have a volunteer.
2: Because I just experienced yesterday. I drove the car, you know, from the this road to the Vipavari road. They have the right the center lane.
0: Yeah.
2: And I drove in the left lane.And then I decide to go to in the middle, in the central lane, and the police.
0: Okay, so this is your experience. So one meaning is the policeman held up his hand and you stopped.
2: Yes.
0: Yes, okay. What's another meaning?
2: Meaning that I have to prohibit for the traffic.
0: So this is yeah. So this is one meaning where the policeman is managing traffic, but with his hand. Mm-hmm. What is another meaning for the sentence? How could this have a different meaning? The policeman held up his hand and stopped the car. What other meaning maybe could it have? Did anybody think of a different meaning?
1: มีความหมายอื่นไหมคะนอกจากความหมายที่อาจารย์ชารุรัตน์บอกว่าประสบด้วยตัวเองเมื่อวานแล้ว
3: It means that you may have to pay 100 baht for him.
0: So we're adding additional meaning. So again, this is interesting though. It's not the answer I was thinking of, but it's an interesting answer because it points out that we can add all kinds of other information into the sentence. It might be, uh-oh, I got stopped. Now I have to pay a fine. So yes, that's another possible meaning, but I'm thinking of another one yet.
1: ค่ะ คือในความหมายแรกนะคะที่อาจารย์จารัตบอกคือว่าขับรถผิดเลนแล้วก็ตำรวจก็ยกมือห้ามแล้วก็หยุดรถอาจารย์อาจารย์ต้องหยุดใช่ไหมคะแล้วก็มีความหมายอื่นไหมอาจารย์ท่านก็บอกว่าก็คือหมายความว่ามันอิมพลายว่าเราอาจจะถูกปรับใช่ไหมคะ we have to pay the fine ค่ะแต่ว่าอาจารย์มาร์ตี้บอกว่ายังมีอีกความหมายนึงค่ะอาจารย์ลองนึกดูมีอีกความหมายนึง
0: So one of the things that we understand, and we're going to do another one, and then the second one we'll start with Hua Hin. One of the things that we have to remember as our learners are learning to read is that being able to make different interpretations is very difficult when we're learning. So we're a learner, and no matter how old they are, if they're 6 years old learning to read English or 60 learning to read English, we all start with surface literal kinds of meanings. We don't have, so all of these sophisticated ideas that you are all sharing come from your experience with English, that you can have all of these interesting ideas. Our learners start with having only basic ideas. And same thing for me, if I ever learn to read Thai, I will start with the very basic. Say it's the same for all languages. So I'll let you do that and then we'll go to the next one.
1: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็สรุปว่าการที่จะเรียนรู้ทักษะนะคะการอ่านให้แตกฉานนี่นะคะก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะคะผู้เรียนของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยที่เราสอนเขาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนรู้การอ่านแล้วก็การเข้าใจความหมายในระดับที่เป็นเซอร์เฟซมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าฝึกบ่อยๆนะคะพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆด้วยมีประสบการณ์มากขึ้นอย่างท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ช่วยกันตอบเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็การตีความของอาจารย์เนี่ยก็มาจากจินตนาการจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะซึ่งมีมากมายนะคะซึ่งแต่ตรงนั้นเราก็จะฝึกฝนนะคะปลูกฝังในเด็กของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอเค if I could have the next slide please and this time we will start with Hua Hin after you have a chance to discuss this statement says Mary heard the ice cream man coming down the street she remembered her birthday money and rushed into the houseSo why don't you see if you can come up with at least two different meanings for this text with your partners.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้ก็เช่นกันนะคะอาจารย์ลองอ่านแล้วก็ตีความนะคะค่ะ
0: Okay. Let's start in Hua Hin. Let's see if Hua Hin can give us two meanings. Ajahn Naraporn and I have come up with four. So let's see if Hua Hin can give us two, and then we'll see if we can add at least one more from Bangkok. Let's see. Anybody in Hua Hin who wants to report on maybe two meanings?
4: Thank you, Kumati. We're ready.
0: Okay, thank you.
5: The first meaning, I think that she go inside the house to get money to buy ice cream.
0: Okay, so that's one possible meaning that she hears the ice cream truck coming, the man, and she thinks, I want ice cream. I have some money from my birthday. I'm going to run in and get it and buy ice cream. Okay, and do you have another different meaning?
4: They agreed that I take up the second part because I'm ice cream lover. So the second meaning...Maybe she has been eating ice cream for a long time on credits without paying anything. So right now she has to pay. I haven't done that actually, but it's an interesting idea. Thank you.
0: Okay, that's fantastic. So now we have five meanings because that was not one that Ajahn Naraporn and I came up with. So that's a fifth meaning, which is fantastic. I'll just repeat. She's been eating ice cream on credit.The ice cream man has been giving her a line of credit for the ice cream, and now she's finally going to pay up with her birthday money.
1: ค่ะก็สองความหมายจากหัวหินน่ารักมากเลยค่ะความหมายแรกก็คือว่าเมรี่เนี่ยพอมีเงินนึกได้ว่ามีเงินพอได้ยินเสียงคนขายไอศกรีมมาก็วิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อไอศกรีมนะคะแล้วความหมายที่สองนี่น่ารักมากเลยนะคะที่บอกว่าน้องเมรี่คนนี้นะคะทานไอศกรีมเงินเชื่อมานานแล้วนะคะแล้วก็พอตอนนี้มีเงินมาจากที่ได้มาวันเกิดก็เลยจะเอามาจ่ายใช้หนี้คืนค่ะ
0: โอเคโอเค let's come to Bangkok so we have we have three more meanings in mind.

0: Let's see if we can come up with one of them in Bangkok. Can you think? Can somebody think of another meaning? A different meaning from the first two? Yes, please.
1: I think Mary thinks the ice cream man is a bad man, so she rides home to, and she remembers her money, so she rides home to keep her money. Maybe she thinks this bad man will get or will steal her money.
0: Yes, yes, that's one of the ones. That's fabulous. Yeah, Mary knows that the ice cream man is not only an ice cream man, he's also a thief. He's a very bad ice cream man. And so she's protecting her money, yes.
2: ค่ะค่ะคำตอบนี้ก็ตรงกับที่จะมาที่คิดนะคะคือว่าแมรี่เนี่ยรู้ว่าไอศกรีมแมนเนี่ยเป็นคนขี้ขโมยนะคะก็เลยเป็นห่วงเงินก็เลยวิ่งเข้าบ้านนะคะค่ะดูให้แน่ใจว่าเงินปลอดภัยค่ะ
0: โอเค we still think of two more can anybody think of another oneNo? Okay, I'll tell you. One other possible meaning is that on Mary's birthday, she was eating ice cream. And so when she sees the ice cream man, it reminds her of her birthday. And so that's why she goes in. She remembers she got money for her birthday, but it's because she had ice cream on her birthday.Is one meaning. And the final one that we thought of is that the two sentences are not related to each other in any way. Mary heard the ice cream man coming down the street, and then she remembered her money and she went into the house. That there's no relationship. These are just three things that she did, is another possible meaning.
2: ค่ะ ค่ะ อีก 2 ความหมายนะคะ ความหมายหนึ่งก็คือว่า Mary เนี่ย ไอศกรีมแมนเนี่ยนะคะทำให้เธอนึกถึงวันเกิดเธอนะคะซึ่งเธอทานไอศกรีมในวันเกิดค่ะนะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสองประโยคนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคะก็คือได้ยินเสียงคนขายไอศกรีมมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเธอก็นึกถึงเงินของเธอแล้วเธอก็เดินเข้าบ้านไปค่ะวิ่งเข้าไปบ้านค่ะ
0: โอเค so one of the things about that last interpretationIt does look like it's a paragraph, so the sentences look like they're going to be related, which is why we assume somehow that the birthday money is related to the ice cream man. So these are assumptions that experienced readers make. If I had created a space, so Mary heard the ice cream man coming down the street, space, and then she remembered her birthday money, we might then think, oh, these are two separate sentences, they're not related.So there's all kinds of cues that we learn about through our experience reading. And you remember in the other sessions, I kept talking about reading as a muscle. It is through experience with different kinds of texts that our students begin to understand how to interpret the texts. So we actually teach them that when sentences are together, they should be related in a paragraph. And these are assumptions that us begin to make.And we can make that very apparent, or it might just happen kind of through the experience of reading many different kinds of texts. We know that we know what's an advertisement, kind of. We know what's a story. We know what's a list. We know what are ingredients. And that's from our previous experience with that kind of text. But we can be explicit with our students about that.
2: Okay.อาจารย์ก็อาจารย์มาที่บอกว่าโดยเฉพาะความหมายสุดท้ายนะคะที่ว่าสองประโยคนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนี่นะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นประโยคหรือข้อความหรือย่อหน้าอะไรที่อยู่รวมกันเราก็ซูมได้เข้าใจได้ในครั้งแรกนะคะว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกันนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งผู้เรียนเนี่ยก็จะเรียนรู้ในระยะแรกนะคะว่าถ้าประโยคอยู่ด้วยกันในย่อหน้านั้นก็น่าจะพูดถึงเรื่องเดียวกันนะคะแล้วต่อไปเมื่ เรานำเสนอนะคะหรือว่าเอาตัวอย่างเท็กซ์ในลักษณะหลากหลายอย่างที่อาจารย์นำมาให้ดูในวันนี้ที่เป็นเลเบลต่างๆเนี่ยนะคะหรือเป็นเท็กซ์ลักษณะต่างๆเนี่ยมาให้ดูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคือจะช่วยเสริมนะคะเสริมสร้างประสบการณ์นะคะว่าให้นักเรียนว่านอกจากจะเห็นเท็กซ์ในลักษณะที่เป็นย่อหน้าเดียวกันแล้วอาจจะเห็นเท็กซ์ในลักษณะอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็สามารถที่จะสื่อความหมายได้ทั้งนั้นค่ะ
0: โอเค Okay, we have one final thing to do before we conclude session four. If I could have the next slide, please. This is kind of fun. I need a volunteer to read this to us. Yes, please. Turn on the microphone and please read it. Thank you.
3: According to researchers, it doesn't matter in what order the letter in a word are.
0: Okay, next slide, please. Another volunteer to read this one.
2: ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะทางหัวหินนะคะค่ะค่ะอันนี้ละค่ะ
0: Yes please we have a volunteer thank you
1: The only important thing is that the first and last letter be at the right place the rest can be a total mess and you can still read it without problem
0: Okay isn't that interesting So the notion is that the brain once you learn to readIn English, I do not know if this applies to other languages. I don't know if it applies to Thai, for example. I have no awareness of that. But in English, once a student becomes good at reading, they actually can read something like this, just as our colleagues just did, with no problem whatsoever, because they see all of the letters in the word as all together.And they can make the interpretation even when things are very mixed up. So that's, I just showed that to you to point out that in fact, we should be working with our students to recognize words by sight. So that there are a number of, well, and we're going to brainstorm on that as our final activity.
2: จากตัวอย่าง2ประโยคนี้นะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะเขียนนะคะไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่โดยเฉพาะบอกในประโยคนี้เนี่ยนะคะคำตัวอักษรแรกกับตัวอักษรสุดท้ายใช่ไหมคะของแต่ละคำเนี่ยอยู่ในที่ที่ถูกก็สามารถที่จะคาดเดาได้และว่ามันหมายมีความหมายว่าอะไรนะคะคำนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคือรูปของมันเนี่ยนะคะก็จะช่วยบอกนะคะโดยเฉพาะอักษรตัวแรกกับตัวสุดท้ายของคำเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราสามารถอ่านออกนะคะว่าคำนั้นเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่ยากก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่ช่วยสนับสนุนความคิดที่ว่าศัพท์คำศัพท์ยากไม่ใช่ปัญหานะคะอาจารย์นะคะถ้าอาจารย์อ่านไปเรื่อยๆอ่านโดยเร็วนะคะอาจารย์ก็จะเข้าใจความหมายโดยรวมได้เหมือนกับที่อาจารย์อ่านประโยคทั้ง2ประโยคนี้ได้โดยที่จริงๆแล้วคำเนี่ยสะกดไม่ถูกเลยนะคะ And this reminds me ofAt the moment that we use a lot the text message and people usually you know shorten the words yeah and still you know we can read it
0: yeah it's very interesting and this is a good point that Ajahn Narpon makes in that we realize that for our students for ourselves and our students the whole process of writing and reading is changing dramatically because of things like text messagingSo, for example, my 16-year-old son, when he writes me an email where he could write all the letters, he usually uses text messaging techniques, and he doesn't spell it all out because it's easier, it's faster. So it changes, and yet we're still communicating. He's still writing. I'm still reading.
2: ค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็อาจารย์ที่เคยส่งเมสเสจกันบ่อยๆนะคะอาจารย์ก็คงจะเห็นลักษณะภาษานะคะเวลาเราส่งเมสเสจmessage เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็คือเป็นลักษณะนี้อย่างตัวอย่างที่ประโยคที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยแต่ตัวข้างในจะไม่มีเลยด้วยซ้ำจะมีแต่อักษรหัวกับท้ายใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังอ่าน message นั้นได้ค่ะอันนี้ก็คือความก้าวหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษาค่ะ
0: โอเค I think it's time for us to conclude session 4 and we will come back together in 20 minutes at 10:30 I'm giving you just a small assignment for the breakSomething to think about, and we'll begin session 5. I would like you to please think of some words, maybe 5 or 10 or 15, as many as you can during the break, that you think your students should recognize by sight. Words that every student should see and know immediately. And then we'll begin with that, okay? So think about that during break. ขอบคุณค่ะ see you in 20 minutes
2: ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ทำในระหว่างก่อนที่จะขึ้นตอนที่5นะคะก็คือว่าจะลองคิดถึงคำสัก10คำนะคะที่คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะอ่านออกนะคะเห็นภาพเห็นตัวคำพวกนี้แล้วก็อ่านได้แล้วนะคะสัก10คำค่ะขอบคุณค่ะก็จบตอนที่4เท่านี้นะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ